0: แต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานป้องกันความสงบของแขวงลงไปประจำอยู่ตาแสง
1: ประคุณพวกบุคลากรสำหรับบ้านหมู่บ้านตัวเองในการเมืองตัวเองเกิดขึ้นอยู่ก่อนพวกเขาถามมาหาว่าจะเอาไปเก็บคือบางเมืองพวกเขามีบุคลากรพอดีตอนนั้นจะไปคุ้นพวกเขาผ่านพัฒนาประจำเมืองบ้านไหนที่มีความมั่นแน่กระแสไหนที่มีความบ่บางจะเกิดพวกกันอยู่ก่อนพวกเขาพวกกสแขวงข้ามเมืองพวกกระแสเลยบอกสถานแทงเราสุดทุกข์กับเมืองเกี่ยวกับขาดกันแบบมาบอกว่าเอาลูกเมืองมันขาดเลยจากแทงลงกระแสเลยเพื่อจะแก้ไขปัญหาอยู่หากการนั้นเราเอาไปไปทิ้งทางเป็นที่พักทางหน้าพักกระแสทางห้องทางประธานทางห้องประธานกรรมการทุกคนกระแสนั่นเองแม้เราไปแต่ทางใช้เลยเพื่อจะแก้ไขปัญหาอยู่หากการที่มันเกิดปัญหาในปัจจุบันสำหรับบ้านที่มีเบาะไม้พัฒนาเส้นทางรถไฟงานเน้นเอาประกันของเมืองก็บอกขอพระมารดามีสตางค์ที่ทิ้งท่านกับเบียร์ท่านประธานส่วนรถประชาชนตุนยานั่นเองก็บอกขอเป็นลักษณะต่างกันสำหรับเขตได้เป็นเขตพัฒนาเนี่ยก็เข้าเนื่องใส่นักสตางค์เป็นหลักเอากรรมการเป็นเมืองเป็นเลขาเอานักสตางค์เป็นพ่อมีเมนการเป็นขั้วสำหรับการจัดวางบุคลากร
0: ท่านบุญจบอุบลประเสริฐให้หู้ตื่นว่าโครงประกอบองค์คณะพรรคฮักสานตาแสงที่ประกอบมี13หา15หน่วยพรรคขึ้นกับแม่นกำหนดให้มีคณะบริหารงานฮักสานพรรคทั้งหมด5สหายและกรรมการคณะบริหารงานพรรคฮักสานตาแสง3สหายสำหรับคณะพรรคฮักสานตาแสงที่มี16หา30หน่วยพรรคขึ้นกับกำหนดให้มีคณะบริหารงานฮักสานพรรคทั้งหมด7สหายและกรรมการคณะบริหารงานพรรคฮักสานตาแสง5สหายส่วนคณะพรรคฮักสานตาแสงที่มี31หน่วยพรรคขึ้นไปกำหนดให้มีคณะบริหารงานฮักสานพรรคทั้งหมด9สหายและมีเลขาคณะบริหารงานพรรคฮักสานตาแสงห้องคณะบริหารงานพรรคฮักสานตาแสงกรรมการคณะประจำพรรคฮักสานตาแสงและกรรมการคณะบริหารงานพรรคฮักสานตาแสง6สหาย
2: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกลไกประสานงานและค้นคว้าคำห้องขอความเป็นธรรมของบรรดากรรมาธิการสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17หา18สิงหาคมนี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางธุมาลีวงศ์พระจันทร์ประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมมีบรรดาท่านรองประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกรมและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในสภาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างนาและเซียวซานจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมท่านนางธุมาลีวงศ์พระจันทร์กล่าวว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมโดยเฉพาะแม่นการรับคำห้องขอความเป็นธรรมผ่านประตูเดียวและการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมก็คือกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามขั้นตอนของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเหตุให้กลไกการประสานงานในการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกับบรรดากรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติมีความลงเลียนกลมเกลียวว่องไวสัดเจนและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามนิติกรรมใต้กฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องถูกฉบับปี2022และมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมฉบับเลขที07ลงวันที่9มังกร2023เพื่อเป็นบอนอิงในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในปี2007กองประชุมได้หาฟังการเสนอบทเรียนและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการหับและแก้ไขคำห้องถูกของประชาชนจากเสี่ยวซานต่างประเทศการหับและค้นคว้าพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกลไกการประสานงานในการค้นคว้าคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกับกรรมาธิการสภาแห่งชาติผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องถูกฉบับปี2022ในระยะผ่านมาเพื่อประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือในการปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อซอกให้เห็นปัญหาข้ออุดตันและข้อ คอร์ดการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่ยังบ่ทันสอดคงเพื่อสืบต่อคนคัวปรับปรุงแก้ไขจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันจัดแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อคนคว้าประกอบความเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อบรรดาเนื้อในเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางและต่างหน้าแต่ละกลุ่มขึ้นเสนอบทเรียนเหตุให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝุดฟื้น
0: ระยะผ่านมาคณะผักแขวงอุดมใส่ได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ปรับปรุงหักฐานผักโดยเฉพาะหักฐานผักบ้านเป็นปกติต่อเนื่องได้ก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานบ้านที่ขึ้นกับเมืองตามขบวนการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันอยู่แขวงอุดมไซท่านบุญคงราชเจียมพรเลขาคณะบริงานผักแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าผ่านการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานผักบ้านเห็นว่าระบบการจัดตั้งหักฐานผักบ้านส่วนหลายแม่นมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าสมาชิกผักประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการพักของผักและภายในบ้านมีความสงบปลอดภัยดี
1: ผ่านการจัดการปฏิบัติกับเกียงและดำเนินของประชุมใหญ่ทางการทัพบ้านเห็นได้ว่าผู้ประกอบคณะพักมีความส่วนส่วนตามคิดหันเป็นหนึ่งระบบการจัดการทัพการทัพบ้านส่วนหลายยังมีความเข้มแข็งที่ดีขึ้นกว่าเก่าสมาชิกพักและประชาชนระดับเท่ายังเชื่อมั่นต่อการทำของพักภายในบ้านมันมีความสงบปลอดภัยและมีความสมัครใจของเรากันดีกระบวนการผลิตเป็นสินค้าการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเงินสารต้นต้นมันดีขึ้นกว่าเก่าถ้าเทียบเคยในระยะต่างมาแต่ทั้งอย่างไรก็ตามการจัดการปฏิบัติจริงยังพบเห็นหากท่านครับบ้านกำลังนึ่งการกักเกี่ยวด้านเนื้อในเส้นรายงานการเงินการพัฒนาบ้านอย่างประคันละเอียดกระบวนการประคันคนเดินการดำเนินชีวิตการเงินในฐานพักก็ยังบ่ทันลึกซึ้งดีเท่าที่ควรการคัดเลือกบุคลากรเข้าในคณะพักบ้านโดยเฉพาะเมนเป้าหมายผู้ที่จะเป็นเลขาพักนายบ้านพบความยุ่งยากพอสมควรบุคลากรบ้านจำนวนหนึ่งบริมาตรฐานเงินค่าบุคลากรจำนวนหนึ่งถึงจะเป็นเลขาพักนายบ้าน
0: ท่านบุญคงราชเจมพรในหูตื่นว่าในต่อหน้าองค์คณะพักแขวงอุดมไซเจ้าใจใส่สืบต่อปรับปรุงหักฐานผักบ้านติดพันกับการสร้างขบวนการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยสุมใส่จัดสรรภูมิลำเนาเต้าโฮมบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่และสร้างตั้งองค์คณะพักหักฐานสะแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งอย่างเป็นเจ้ากะ
2: การดำเนินของประชุมใหญ่แต่ละคันของผักแม่นมีความหมายความสำคัญเว้ารวมว่าเฉพาะกระทรวงป้องกันประเทศเป็นการปฏิบัติกฎระเบียบของผักในการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนหรือกองประชุมใหญ่สมาชิกผักทั้งเป็นการดำเนินชีวิตการเมืองภายในปรับปรุงปลวกแปลงผักหาประกันความปลอดภัยนักแน่นและเข้มแข็งพลโทวงศรอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ยกให้เห็นผลสำเร็จในการก้าเกียมและการดำเนินกองประชุมใหญ่3คันของผักในทั่วกองทัพโดยเฉพาะบรรดาหักฐานผักที่ขึ้นกับกระทรวงป้องกันประเทศว่ากระทรวงป้องกันประเทศได้เป็นเจ้าการนำพาซีนำด้านขบวนการเนื้อในและบุคลากรซึ่งด้านขบวนการแม้ได้เอาใจใส่ซีนำเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดทั่วกองทัพเป็นต้นเผยแพร่เอกสาร4บทที่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้กำหนดติดพันกับการสุกโยปฏิบัติ4นาทีใหญ่สหกแผนงานของคณะผักกระทรวงป้องกันประเทศให้เป็นขบวนกว้างขวางและแข็งแห้งส่วนด้านเนื้อในบนพื้นฐานแมนกำแน่นมติคำสั่งของศูนย์กลางผักหันเป็นคำสั่งแนะนำของคณะผักกระทรวงป้องกันประเทศบทแนะนำของกรมใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการก้าเกียมจัดตั้งดำเนินกองประชุมใหญ่แต่ละคันของผักในทั่วกองทัพ
1: เพื่อรับประกันในการดำเนินกองประชุมใหญ่3คันของพักในตัวกองทัพได้มีผลสำเร็จตามระดับขนาดบนพื้นฐานปฏิบัติตามนิติกรรมก็คือคำสั่งแนะนำการตั้งของขันธ์เกี่ยวกับการกระเทียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขันของพักคณะพักกระทรวงของการประเทศได้ออกมตินำพาแต่งตั้งคณะอาวุโสลงลึกสีนำบรรดาหน่วยงานการกระเทียมเป็นต้นด่านในงานขบวนการได้ซีนำระดับกองกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นในตัวกองทัพ บิดกระบวนการแข่งขันภายใต้คำขวัญพร้อมแข่งขันสร้างผลงานก่อนทับกองประชุมใหญ่ให้เป็นกระบวนการคืนเนื่องในกองแข่งขันเหมือนพี่น้องสี่หลานสี่ใหญ่สาวทุกแผ่นงานเป็นต้นเมื่อกระบวนการเคลื่อนไหวเฮ็ดให้สภามีความสงบกระบวนการหันลงก่อสร้างอาคารทำเนื่อพัฒนาส่วนระบบกระบวนการปรับปรุงก่อสร้างกำลังด่านการเมืองแนวคิดระเบียบแนวแผนและการควบคุมภาคแอร์กระบวนการผลิตแก้ไขสื่อการเป็นอยู่ขององค์กรก็คือนายและพลทหารไปพร้อมกับกิจกรรมกินอ่องเพื่อสร้างบรรยากาศปลดปลื้มมวลชนเช่นว่ากระบวนการแข่งขันกีฬาแข่งกันศิลปะวรรณคดีสมัครเรียนกระบวนการอนามัยปรับปรุงสถานที่ขายคู่ในเป็นระเบียบจนงาน
2: พลโทวงศรอินปานพิมพ์ให้ฮู้ตื่นฟ้าสำหรับด้านบุคลากรแมนกะเกี่ยมบุคลากรอยู่กระทรวงองค์การและฮักทานภาคส่วนหลายแมนดำเนินถูกต้องตามบาดเก้าขั้นตอนตามนิติกรรมที่คันเทิงได้กำหนดพร้อมทางจะตั้งเคลื่อนไว้ทาบทามแต่ละหอบนับแต่ขันฮักทานฮอดขันคณะภาคในนั้นถือสำคัญในการค้นคว้าบุคลากรออกทาบทามและออกสมัครหับเลือกตั้งเข้าในคณะภาคแต่ละขั้นเห็นว่าคณะบริหารงานภาคสุดเก่าและเป้าหมายใหม่ที่ครบมาตรฐานเงื่อนไขและยังได้หับความไว้วางใจจากสมาชิกภาคเป้าหมายใหม่แม่นนอนอยู่ในแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นมีทางเพศเผ่าและหับประกันพนักงาน3หุ้น
0: พิธีมอบภาพทุนเพิ่มเติมมูลค่า 2,415,000 ยูโรให้แก่แผนงานเสริมสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมการปกครองที่ดีจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้ที่โรงแรมคราวพลาซ่าเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านโทมัสลามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกเซมเบิร์กประจำลาวท่านโรเบิร์ตเดวาฮาหัวหน้าองค์การมือเพื่อการพัฒนาลุกเซมเบิร์กมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกการจัดส่งเกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนและบรรดาการจัดตั้งสากลเข้าร่วมแผนงานการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลลุกเซมเบิร์กโดยผ่านองค์การมือเพื่อการพัฒนาลุกเซมเบิร์กภายใต้กรอบ ICPV ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2023จนถึงปี2027ในมูลค่า 11,500,000 ยูโรซึ่งจัดตั้งปฏิบัติโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงยุติธรรมโดยซุ่มใส่เวียกงานการพัฒนาและยกระดับพื้นฐานโครงล่างการศึกษาขั้นสูงในแขนงการกฎหมายช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้หลายขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่การเป็นรัฐแห่งกฎหมายอิงใส่ความจำเป็นของนาเวียกที่จะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ได้ตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลรัฐบาลลุกเซมเบิร์กจึงเห็นดีให้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 2,415,000 ยูโรรวมเป็น 13,800,000 ยูโรเพื่อดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานจนทอดท้ายปี2027งบประมาณดังกล่าวจะได้สุ่มใส่การสนับสนุนเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้อยู่ภายใต้แผนงานสำหรับปรับปรุงกรอบการร่วมมือ2ฝ่ายรวมแผนงานดังกล่าวแม้นได้สนับสนุนเข้าในเป้าหมายที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10ของลาวภายใต้การคุ้มครองบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพยุติธรรมและได้การปกป้องตามผิดการปกครองด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดในโอกาสเดียวกันนี้ท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลลุกเซมเบิร์กสำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ลาวโดยผ่านองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุกเซมเบิร์กและพร้อมที่จะให้การร่วมมือสนับสนุนให้เวียกงานการร่วมมือของ2ประเทศนับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
2: วันที่17สิงหาคมนี้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบหาบสัวขาวโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือและโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหียวนาคอนหลวงจันทน์ที่นำใส่ห่วงเงินกู้ยืม ADB ของโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงพิธีในครั้งนี้ได้มีการเซ็นมอบส่งโครงการโครงการที่1เซ็นมอบโดยท่านสมราศีเจริญนิตผู้อำนวยการบริษัทเจริญนิตก่อสร้างจำกัดผู้เดียวในนามผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือรับโดยท่านคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์ หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์โครงการที่2มอบโดยท่านวิไลศักดิ์ลาสารักผู้อำนวยการบริษัท Southern Stone สำรวจออกแบบและก่อสร้างจำกัดในนามผู้รับเหมาโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสลับประทานห่วยมักเหียวรับโดยท่านคำพจันทร์วงศนาหัวหน้ากรมสลับประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านนางจันทคอนบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประธานองค์การปกครองเมืองหาดไซฟงห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้โครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสลับประทานห้วยหมักเหียวภายใต้โครงการพัฒนาพื้นฐานโค้งรางชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงได้ลงนามสัญญาในวันที่28สิงหาคม2025ด้วยมูลค่า1ล้านกว่าดอลลาร์มีระยะก่อสร้าง5เดือนขอบเขตเวียกงานสำคัญประกอบมีอนามัยสิ่งกีดขวางและสร้างคันคูป้องกันน้ำก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำและติดตั้งจักสูบน้ำ6หน่วยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า500กิโลโวลต์อัมเปร์ซ่อมแปลงเปลี่ยนแทนประตูน้ำ8สูตรก่อสร้างพื้นป้องกันการกัดเซาะวางท่อและสร้างหัวกำแพงสำหรับโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสลับประทานห้วยเดือมีมูลค่า 938,000 กว่าดอลลาร์ประกอบมีอนามัยขุดลอกก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำติดตั้งจักสูบน้ำและระบบไฟฟ้าป้องกันเจือนและซ่อมแปลงประตูน้ำด้านเทิงด้านลุ่มเวียกงานทางมดสำเร็จห้อยส่วนห้อยและผ่านการกวดกาเทคนิคพร้อมทดลองนำไส้ภายหลังสำเร็จโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสวยฟื้นฟูระบบโซลาร์ประทานให้มีความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและควบคุมน้ำลดพรปัญหาการกัดเซาะและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนสามารถนำไส้น้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังการก่อสร้างจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและนำไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยืนยงในระยะยาว
0: พิธีเซ็นบทบันทึกข้อตกลงวาระการหัวมือระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับบริษัท HTH การค้าขายออกค้าเข้าจำกัดผู้เดียวและบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวและศูนย์การศึกษา LS จัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ณคลองอิจันโดยการเข้าร่วมลงนามระหว่างท่านนางมณีสาครธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวท่านนางแสงอรุณศิลาวันอำนวยการบริษัท HTH การค้าขายออกค้าเข้าจำกัดผู้เดียวท่านวิทยาวังสับมังกรประธานผู้บริหารบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวและท่านฮัตวาดวานีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา LS โดยมีท่านคำภูเพียรสาขาหัวหน้ากลุ่มเพนการในการทำมือสากลกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในลาวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมที่เป็นกำลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อให้สามารถบรรลุแผนพัฒนาเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสุขปี2030และหับประกันให้แขนงการท่องเที่ยวของลาวเติบใหญ่ขยายตัวอย่างมีคุณภาพมีความเข้มแข็งตามทิศสีเขียวและยืนยงจำเป็นต้องมีการทันเปลี่ยนและพัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยยืนยงและมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะมีการประสานงานอย่างกลมเกลียวและต่อเนื่องในทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจนับแต่ขั้นศูนย์กลางถึงขั้นท้องถิ่นท่านวงเดือนแก้วสุรวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวได้กล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญและเป็นขีดหมายหนึ่งของการหัวมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับเวียกงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวซึ่งประกอบมี3หน้าเวียกใหญ่คือการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์พวกเขาหัวมือกับบริษัท HTH การค้าขายออกค้าเข้าจำกัดในการพัฒนาและผลิตเครื่องทีละหนึกโดยนำไส้สัญลักษณ์สร้างเผือกที่เป็นมูลเสื้อดีงามของชาติซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นลาวให้นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศได้รับรู้อย่างกว้างขวางการหันการท่องเที่ยวสู่ระบบที่ทันสมัยพวกเขาหัวมือกับบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอล รวมถึงเว็บไซต์ migula.com และแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวโครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวได้อย่างว่องไวถูกต้องทันกับสภาพการและเป็นการสร้างช่องทางให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในลาวสามารถโฆษณาการบริการของตนแบบบ่เสียค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถกรมนุษย์และความเป็นมืออาชีพพวกเขาร่วมมือกับศูนย์การศึกษา LS ในการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศและการตลาดการท่องเที่ยวให้พนักงานพร้อมทั้งช่วยปรับปรุงเนื้อในสื่อโฆษณาการท่องเที่ยวของเราให้มีความดึงดูดใจมีเนื้อในลึกซึ้งและมีมาตรฐานในระดับสากล
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกที่ต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
2: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบ่ายวันนี้กระทรวงการค้าของกัมพูชารายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะเดือนมกราคม5เดือนกรกฎาคมปีนี้รวมมี10ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีโดยการส่งออกของกัมพูชาไปสู่อาเซียนในระยะ7เดือนของปีนี้รวมมี3ตื้อกว่าดอลลาร์กลมเอา 0.14 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนการนำเข้าจำนวน8ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 32.6 ส่วนห้อยในขณะเดียวกันการค้าระดับภาคพื้นกวมเอา 25.6 ส่วนห้อยของปริมาณการค้าทั่วโลกทั้งหมดของกัมพูชารวมมี40ตื้อกว่าดอลลาร์และใน7เดือนที่ผ่านมาโดยคู่ค้าระดับภาคพื้น5อันดับทำอิฐของกัมพูชาแม้นเวียดนามสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากนั้นสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาประกอบมีเครื่องนุ่งห่มและเกิบสินค้าสำหรับการเดินทางแผงโซลาร์เซลล์อย่างรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากสิกรรมเซนวาข้าวสารเม็ดบักม่วงหิมพานต์อย่างพลามันต้นทุเรียนและกล้วย
2: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบรมนีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในระยะเวลากลางคืนให้แขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานสูงเพื่อสุกยูแขนงดังกล่าวให้ย่ายระยะเวลาการใช้ไฟซึ่งจะช่วยให้ระบบมีกำลังแจกจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้อย่างมั่นคงในระยะเวลากลางวินเคียงคู่ไปกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ การประกาศเผยแพร่ต่อแขนงอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้หับส่วนลดค่าไฟฟ้าเหลือหัวหน่วยละ600จัสสกุลเงินของเมียนมาจากอัตราปกติหัวหน่วยละ900จัสสำหรับการใช้ไฟในระยะเวลา 3:00 นถึง 5:00 นของทุกๆวันมาตรการนี้แมนการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าให้ได้หลายขึ้นในเวลากลางเว้นรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสุนีอ่าน
4: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
5: สบายดีแพง
6: สบายดี
5: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
6: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
5: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
6: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
5: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
6: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
7: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
8: เออแหงได้ใจอีหลีเด
5: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อส

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9ขึ้น7ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันพฤหัสวันที่20ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์นี่คือนีฟ้าฝนสนธาสืบต่อตกลงมาฝนตกแห้งเมื่อคืนนี้ทําฝนกระดบและมาฮอดบางคนสิแจ้งในบางเวลา 4:00 น. 5:00 น. ก็มีฝนตกลงมาเติมอีกปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกมิดทางห้างน้อยเฮ็ดให้อากาศซุ่มซื่นในตอนเช้าของมื้อนี้แต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี้อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละเขตแขวงบางแขวงอาจจะมีฝนตกแห้งบางแขวงอาจจะบ่มีฝนตกหรือว่ามีฝนตกอาจจะบ่แห้งคือดังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ทางบางแขวงบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้ตามกุตุมนิยมเพื่อรายงานว่ามีหลายเขตแขวงที่จะได้รับที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านสปป.ลาวของพวกเฮา7แขวง8แขวงฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่มีความเตรียมพร้อมระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ตระเขตแขวงอยู่ในปัจจุบันนี้ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานยังสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุเสด็จเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปผ่านขยายในตระคงเขตเวียกงานส่วนเราเป็นการสามสร้างนั้นก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเป็นการสู้สนเหตุให้แผนบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคในมหอดระยะนี้การบูรณาทักษะเข้านาปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผนเวียกข้าวเวียกขัดดันต่างๆเพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มหนำสำราญรุ่งพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวมาเบื้องโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมานี้51ปีในปี2026ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาถึงแม้นว่าการพัฒนาบางเขตแขวงอาจจะซักซาได้จักหน่อยแต่พวกเขาก็ต้องได้เข้าใจกันว่าเอียงใส่รายรับของชาติและงบประมาณมีจำนวนจำกัดเหตุให้การสร้างสรรพัฒนานั้นอาจจะบ่เท่าเทียมกันแต่ว่าถึงใดก็ตามย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางพรรครัฐบาลเวลาได้พรรครัฐบาลก็มีความเป็นห่วงเป็นใยชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลาของพวกเขาฉะนั้นอยากให้ปวงสลาพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคนำเอาความเจริญความศรีวิไลการพัฒนาลงสู่ท้องถิ่นนำหลายไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสลอของพวกเขาประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการในเบื้องต้นท่านฟังได้กระดกนำมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นหรือว่าท่านจะเข้าไปฟังที่ Facebook วสล.วิทยุเห็นภาพตลอดถึงระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตของประเทศทั้งประเทศครับทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคเพื่อนำพาปวงสลอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานและต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวยังประยุทธ์ยังชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นได้มีการพัฒนาปวงสลอพวกเขามีความรุ่มมั่นขยันเพียรมีมูลเสื้อรุ่มมั่นขยันเพียรอันนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมามาเหยียบเขียดในเมื่อปวงสลอพวกเขามีความรุ่มมั่นแล้วเศรษฐกิจของชาติก็มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเดือกินก็มันจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาแรงหับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวเนื่องจากว่าการจราจรสินค้าทุกมื้อนี้สะดวกสบายทั้งประเทศเพราะว่าเส้นทางทะลุไปฮอดตะเข็ดแขวงแต่ละท้องถิ่นถึงแม้นว่าบางเส้นบางสายเกี่ยวกับถนนหนทางจะเป็นเส้นทางแบบประถมประธานแต่พรรครัฐบาลก็ได้ทุ่มเททุนหอนอันมหาศาลเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเฮ็ดให้เส้นทางปูย้อยยางบักตอยหรือปูยางเส้นทางบูเบตงเส้นทางกวงขวงเดินไปมาสะดวกสบายนำไฟสว่างลงสู่ท้องถิ่นเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลักพวกเขานี้มีใบหน้าอันใหม่และการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็ได้สืบต่อดำเนินไปด้วยบาดเก้าที่นักแน่นอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลักของพวกเขานับตั้งแต่ประเทศชาตินะครับการปลดปล่อยในปีพ.ศ. 1975มาฮอดปี2026นี่51 ปีแห่งการพัฒนาประเทศชาติ51 ปีแห่งความเจริญศรีวิไลของประเทศชาติ51 ปีแห่งการมีความผาสุกของปวงสลอของพวกเขานะอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ปวงสลอพวกเขามีความภาคภูมิใจแต่ทางด้านผลงานต่างๆท่านฝ่ายในกรอบที่พวกเขาญาติมาได้นั้นย้อนแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ถูกต้องของพรรคและแทบมอกกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของประเทศเฮาและท่าเอียงสากลฉะนั้นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคตระสมัยจึงได้เอาใจใส่สิ้นนำพาคณะพรรคอำนาจการปกครองขั้นต่างๆให้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายยึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายได้เป็นแบบอย่างนำหน้าในทุกเวียกงานองค์การการเมืองแนวคิดกันต่างๆในหลายท้องถิ่นหลายแขนงการได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคขั้นของตนในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดในระยะใหม่อย่างเป็นเจ้าการพอสมควรมีการสมทบในระดับอันแน่นอนระหว่างเวียกงานการเมืองแนวคิดกับเวียกงานการจัดตั้งและนโยบายซึ่งมันได้กระทบถึงสัจวิภาคเพื่อสุกยุขบวนการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางของพรรคมีผลสำเร็จด้วยดีตลอดมาแต่ว่าเคียงคู่กับจุดดีและผลงานที่ญาติมาได้นั้นเห็นว่าเวียกงานการเมืองในคิดกันยังมีจุดอ่อนข้อขัดตกบกพร่องและยังค้างคาหลายด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขในต่อหน้าซึ่งนับแต่มีมติของประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคเป็นต้นมานั้นล้วนแต่ได้สังเกตตีราคาเห็นว่าเวียกงานการเมืองในคิดเวียกงานสรุปพฤติกรรมค้นคว้าทฤษฎีรับใช้หน้าที่การเมืองยังบ่ทันการบ่ทันแหลมคมบ่ทันตอบสนองได้ทางย่างมีประสิทธิผลต่อถ้อยทำนองสงครามจิตศาสตร์สงครามหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์ในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเขาได้ดำเนินเวียกงานการศึกษาพรมโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคด้วยหลายรูปการหลายระดับที่แตกต่างกันก็ตามแต่ว่าเห็นว่าความเข้าใจเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคและการและกฎหมายของรัฐยังบ่ทันเป็นระบบลึกซึ้งถึงท้องซึ่งแสดงออกในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแต่ละคงเขตยังบ่ทันถูกต้องบ่ทันมีความมากผลเท่าที่ควรแนวคิดเสื่อมั่นต่อสังคมนิยมต่อแนวทางและการนำพาของพรรคแนวคิดฟื้นฟูปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งลดน้อยถอยลงสติระวังตัวบ่สูงทัศนะหลักมั่นมิตรศัตรูยังบ่จ่าแจ้ง6หลักการ6ต้านที่มติ
มติ8สมัยที่4ของพรรควังออกนั้นก็ยังบ่ทันเสื่อมซึมลึกซึ้งเข้าในทุกของเขตเวียกงานพนักงานและสมาชิกพรรคกันต่างๆจึงพาให้มีความขัดตกบกพร่องในการจัดตั้งปฏิบัติและยังมีสิ่งท้อๆต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตสังคมตลอดมาบรรดาจุดอ่อนและข้อขัดตกบกพร่องแม่นมาจากหลายสาเหตุคือการเปลี่ยนแปลงไม่เวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีอย่างซักซ่าบ่ทันแข็งแรงบ่ทันตามความเฮียกร้องต้องการในระยะใหม่เนื้อในบ่ทันลึกซึ้งคมแหลมรูปการวิธีการบ่ทันสอดคล้องการบำรุงสร้างทันแถวพนักงานการเมืองแนวคิดอย่างซักซ่าด้านจำนวนและคุณภาพก็จำกัดการปรับปรุงบรรดาองค์การพาหนะและเครื่องมือของเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีบ่ทันดีบ่ทันสงบเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการนำขั้นต่างๆพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหลายบ่ทันเข้าใจต่อบทบาทความสำคัญเวียกงานการเมืองแนวคิดถือเวียกงานแนวคิดเป็นเวียกของคณะโฆษกผมหากบ่เห็นได้ว่าเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกของพนักงานสมาชิกพรรคหมดทุกคนในทุกขั้นทุกแขนงการองค์การยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวคิดว่าถ้าหากแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ดีแล้วก็บ่จำเป็นเฮ็ดเวียกงานแนวคิดอีกในสภาพโลกมีการผันแปรไปอย่างไวว่าและซับสนสภาพภายในประเทศเป็นต้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมีปัญหาซับซ้อนพวกศัตรูและพวกคนบ่ดีตั้งหน้าโฆษณาปั้นป่วนอย่างเป็นประจำการแจ้งข่าวแจ้งสภาพการแจ้งทัศนะหลักมั่นของพวกเขาให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบ่ทันเวลาบ่ทันแหลมคมดึกซึ้งประสิทธิผลตอบท้ายเอิ้นว่าตอบต้านถ้อยทำนองบิดเบือนโฆษณาศัตรูบ่ทันสูงในระยะปัจจุบันก็คือตอนหน้าเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎียิ่งมีความหมายความสำคัญหิบด่วนจำเป็นและมีลักษณะเป็นตายของการปฏิวัติอยู่ประเทศเฮาพฤติกรรมแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เรียกร้องให้เวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีต้องได้รับการยกสูงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลกว่าเก่าเพื่อให้คำตอบอธิบายแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสังคมย้อนเดี๋ยวนั้นปัญหาสืบต่อเปลี่ยนแปลงใหม่แบบวิธีการยกสูงคุณภาพและประสิทธิผลของเวียกงานการเมืองในคิดอันระยะไม่จึงเป็นความจำเป็นเพราะว่าวิสัยต้องได้รับการปรับปรุงยกสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงไม่แบบวิธีการดำเนินเวียกงานการเมืองในคิดนั้นก่อนอื่นมดต้องมีความเข้าใจให้แจ้งว่าแบบวิธีเข้าใจตามความหมายรวมเมียนการสั่งรวมบรรดาหูบการวิธีการพาหนะเครื่องมือดำเนินเวียกงานการเมืองในคิดเพื่อกระทบเข้าใส่วิวัฒนาการแนวคิดสังคมแบบวิธีการตามพาหนะเพื่อปฏิบัติเนื้อในและก็แม่นเส้นทางปฏิบัติจุดหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดแบบวิธีการฮิตเวียกการเมืองแนวคิดแม่นขึ้นกับเจ้าเอิ้นว่าผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของเวียกงานการเมืองแนวคิดดังนั้นในเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดสภาพแวดล้อมและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิธีการฮิตเวียกการเมืองแนวคิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามๆกันฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการเมืองแนวคิดในทั่วพรรคพนักงานสมาชิกพรรคทั้งหมดต่อสภาพแวดล้อมอันใหม่หน้าที่ใหม่ความเรียกร้องอันใหม่เรียกร้องให้ปวงชนลาวก็คือพนักงานสมาชิกพรรคต้องได้ยกสูงความรับรู้เวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างลึกซึ้งยกสูงความรู้ความสามารถดำเนินเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างมีคุณภาพประสิทธิผลโดยเฉพาะกะแม่นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมใหม่อันพ้นเด่นก็แม่นบรรดาปัจจัยต้นตอที่มาจากข้อขัดแย้งของบรรดาประเทศมหาอำนาจในโลกเป็นต้นแม่นปัญหาเขตอาเซียนแปซิฟิกอื่นๆความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินพลังงานชีวิตการเป็นอยู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยการปรากฏตัวของอนิยมธรรมใหม่เป็นต้นแม่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการระบาดข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม่นสื่อสังคมออนไลน์บรรดาเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้เฮ็ดให้สภาพการโลกการพัวพันสากลมีการขยายตัวมนุษย์ตั้งแต่สุ่มท้ายปีศตวรรษที่20หาสุ่มต้นปีศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงใหม่สร้างปัญหาใหม่ทางด้านแนวคิดทฤษฎีก็คือยุทธศาสตร์ยุทโธบายการเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศแต่ละชาติในของเขตการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการพัวพันต่างประเทศการป้องกันชาติป้องกันความสงบโลกแห่งยุคสมัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและขันเปลี่ยนภาคพื้นและสากลจึงเห็นได้ว่าในระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่มานี้วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคมได้มีความก้าวหน้าเติบใหญ่ขยายตัวบาดก้าวหนึ่งแต่ความเดียวกันนั้นด้านแนวคิดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติแบบแผนการดำเนินชีวิตของทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนจำนวนหนึ่งก็มีการทดถอยความย่อท้อในสังคมเกิดขึ้นการขยายตัวทางเอื้อนว่ากลายเป็นวงกว้างขึ้นเส้นว่าการค้าขายเถื่อนปัญหาค้าขายยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองตามความมีความต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ในเวียกงานการเมืองแนวคิดจึงมีความจำเป็นต้องได้สุมใส่ทุกความพยายามให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางต้นต่อให้เป็นจริงคือในเวลาดำเนินเป็นบรรดาหูบการการเมืองแนวคิดขบวนการขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางดำเนินการพบปะสนทนาโดยกองขยายเสรีภาพด้านแนวคิดแต่ต้องรักษาการกฎเกณฑ์
2เปลี่ยนแปลงไม่เลือกวิธีการดำเนินเพื่อยกสูงคุณภาพปฏิปฏิพลการขึ้นบรรดาเคลื่อนไหวเวียกงานศึกษาพรมสถิตสดีการเมืองการโฆษณาปุกระดมข้าวสารสื่อมวลชนวัฒนธรรมศิลปะต้องหู้สมทบแน่นเพื่อขยายกำลังแห้งของบรรดาพาหนะเครื่องมือของเวียกงานการเมืองในคิด3สืบต่อหันพาหนะเครื่องมือเวียกงานการเมืองในคิดให้ทันสมัยเทระก้าวหู้จักนำไซให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงบรรดาองค์การเฮ็ดเวียกการเมืองแนวคิดทฤษฎีของพรรคอันสำคัญแม่นต้องมีกลไกนโยบายเหมาะสมเพื่อเป็นการดึงดูดทุกกำลังตั้งหน้าประกอบส่วนเวียกงานแนวคิดทฤษฎี3ก็4ก็คือต้องเพิ่มทวีการนำพาซีนำของพรรคเพื่อเฮ็ดให้บรรดาฮูบการวิธีการเฮ็ดเวียกในการการเมืองแนวคิดมีการกระทบทางด้านทิศทางและดวงเดียวกันในวิวัฒนาการการเมืองแนวคิดเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากลิซ่าสอนมณีเพราะว่าติดตามรายการนี้มาปกติด้วยอาจารย์สอบแพกำพักอยู่ทางเมืองนาเลฝนตกในตอนเช้าของวันนี้ในจากการแก้วสุวรรณศรีเพื่อนรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทร์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้ายังเป็นสีคึมๆอยู่ล้ำแสงเพชรนี่ล้ำแสงเพชรอยู่ทางเมื่อนี้ทางเมืองวิระบุรีสวรรณเขตเมื่อคืนนี้ฝนตกมดมือแต่ว่าตอนบ่ายวันนี้ก็ฝนตกวันนี้ฝนตกอยู่รับฟังเป็นประจำพร้อมด้วยคำล่าท่านโคศกอากาศอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่แล้วก็วันสอนรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สอบแพกำฮักเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีเมื่อนี้มีอย่างเพิ่นว่าเมื่อนี้ออกแต่เช้าๆก็สิมีเสียงแดดเนาะเสียงออกตั้งแต่เช้าอันนี้ท้องสั่งวันท้องสิงนี้เพิ่นว่ารับฟังจากเมืองพงอาจากเมืองขัวพงศรีฝนตกตั้งแต่เช้าๆผมมาจันอยู่ทางเมืองกรึมเมืองกรึมนี่เพิ่นว่าฝนก็กำลังตกแห้งอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ไข่บ่อนี้อยู่ทางเมืองแบงอยู่ทางแบงหลักสาวเนาะเสียงชัดเจนดีวงศิลป์วงอินคัมกับฟาร์มข้าวของเขาจะทำรายการสมหมายติดตามรายการนี้มาเป็นประจำเมื่อนี้ที่เมืองไซสถานอากาศอากาศหนาวเพิ่นว่าจังซั่นอากาศหนาวอากาศหนาวเย็นหลายแล้วก็มีฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยเสริมสมสมมวลบ่นี่สมเมืองบ่แตนฟ้ามืดครึ้มอยู่เอิ้นว่าเสียงชัดเจนดีสุริพรรับฟังจากกองพันใหญ่302แล้วก็สั้นเมืองสมวยตกแห้งแต่วันนี้เพิ่นว่าจังซั่นในอันนี้จากโทรคงเมืองนาเลแขวงหลวงน้ำทาถ่ายทอดรายการนี้เป็นประจำเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยังสูงบุญมีพี่ภควงศ์ครับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้สมฤทธิ์นี่ครับฟังจาก

0: ทำ
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
2: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
2: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
3: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
4: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
3: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอโกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆแถมมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
4: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
5: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุ่นๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
3: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
4: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฮ้าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้วาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดต
1: ัวหลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นําอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนํา
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
4: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
3: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
4: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
3: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
4: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
3: ้โอ
4: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
3: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตสนะ
5: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ายคนแสดงบทเป็นพระเอกนอกจอ
1: มือจับพวงมาลัยใจคิดถึงกฎระเบียบจราจรสวยลุดพรอุบัติเหตุ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงน้ำประทานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยรายการนี้ออกอากาศนิทานได้ฮับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มเวลา 8:00 น. หา 9:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz และนอกจากนี้ก็ได้แซ่ส่งต่อออกไปผ่านทาง FM 94.3 MHz
2: เจ้ามีรายการสามารถติดตามฮับฟังได้เนาะพร้อมเดียวกันนั้นอีก2ทางที่มีรายการจะฮับสมและฮับฟังไปพร้อมในปัจจุบันนี้กับแมนเพจของลาว National Radio มีรายการสามารถแสดงความคิดเห็นได้พบเห็นเหตุการณ์ได้บ่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเส้นทางใดที่เป๊ะอยากจะให้ทีมงานรายการเฮาเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้ยินดีท่านผู้ฟังส่งเป็นข้อความสั้นหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่ท่านจะโทรมาโอ้โลมบ่ว่าจะเป็นสายหน้าไม้หรือว่าสายหลังไม้ในปัจจุบันนี้ก็ได้เส้นเดียวกัน
1: เจ้าพวกเฮาก็ยินดีเป็นขอต่อสื่อกลางให้มีรายการทุกท่านเนาะนำใส่เส้นทางใดจุดใดที่พบเห็นยังบ่สอดคล้องก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้มาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพฤหัสขึ้น7ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่20เดือนสิงหาคมปี2026ซึ่งรับหน้าที่ดําเนินรายการในมื้อนี้โดยเวินวังคุณดาราพร้อมด้วย
2: เจ้าบุญน้องพานภูวง
1: เจ้าพวกเขากับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยกับมีทั้งโฆษกหญิงโฆษกชายแน่เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปหลายคนจะว่าอ้าวอดิศักดิ์สมมาลาไปทางไหนทั้ง2คนเพิ่นก็ติดภารกิจเนาะมื้อนี้พวกเขากับรับหน้าที่ดําเนินรายการสดถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้สําหรับมิตรรายการทางใดที่รับฟังรายการพวกเฮาอยู่กำลังนำใช้ยานพาหนะขับขี่รถอยู่ในเส้นทางใดจุดใดในตอนเช้าแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นระมัดระวังน้ำกันตื้นเพราะว่าเส้นทางมืดเส้นทางเปียกในบางเขตพื้นที่นี่ก็มีฝนตกลินลงมาได้การเดินทางนี่ถ้าว่าผู้ใดที่กะเกียมแผนการเดินทางขึ้นไปทางเหนือหรือว่าลงไปทางใต้ระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันเนาะสภาพอากาศก็คือทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนว่าเริ่มแต่วันที่19มาจนฮอดวันที่21นี่เนาะท่านผู้ฟังจะมีฝนตกหนักในบางเขตบางพื้นที่และก็ฝากเตือนสำหรับพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำหรือว่าตามเปิ้นโพต่างๆนี่นะขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะจุดใดที่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนาะระดับน้ำในบางเขตนี่ก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อผ่านมาบางจุดนี่ก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติก็คือน้ำท่วมสูแล้วก็มีดินเจือนทับถมหนทางบางเส้นทางนี่ก็บ่สามารถสัญจรไปได้เนาะแต่ว่าบางเส้นทางนี่เพิ่นก็แก้ไขให้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติม
2: เจ้าทางรายการพวกเราฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้และก็จากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะสามารถติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆเมื่อวานนี้ตอนแรงวานนี
1: ้
2: ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมหลายอยู่เฉพาะแมนยูเขตตรงสภาสร้างเลยเปิดบางบ่ฮู้ว่าจุดอื่นๆเป็นคือกันบ่เนาะบุญน้องเดินทางเวลา 18:00 น.เมื่อวานนี้เขตใกล้วัดสร้างเวยเดลงไปทางตลาดสนมอนที่ว่าน้ำท่วมนะที่ว่าน้ำอ่างในปริมาณที่ว่ามันเลิกพอสมควรเนาะภัยที่ว่าเดินทางผ่านจุดนี้อาจจะเห็นแล้วก็บางจุดบางพื้นที่ที่เราบ่ได้ไปผ่านอาจจะมีโดยเฉพาะเวลาใดที่ว่าฝนตกห้องระบายน้ำอาจจะบ่ทันบางจุดนี้มันก็บ่ได้ท่วมได้แต่ว่าเป็นย้อนขี้เหงื่อจำนวนหนึ่งที่ว่าไปตันอยู่หูระบายน้ำนี่นะการเทไทยเป็นเทไทยน้ำอ่างน้ำขังในจุดนั้น
1: เจ้า
2: ฉะนั้นเขาก็ฝากไว้เลยถ้าว่าจุดใดที่ว่าอยู่ใกล้เขตหน้าเฮือนหรือว่าหน้าห้างห้านของเขาที่ว่าอยู่ใกล้แคมทางก็ให้มีการอนามัยในการเก็บเมียนหรือว่าให้อนามัยในการเอาออกเพราะว่านี่น้ำฝนแบบนี้มันจะเห็นน้ำกันเด็กคันว่าฤดูแล้งนี่ก็บ่ค่อยเห็นดอกเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็หลายๆจุดเนาะหลายเขตพื้นที่เมื่อวานนี้ฝนตกลงมาหนักแห้งอีหลีเนาะมีรายการบางคนนี่ว่าเดินทางใช้รถใช้ถนนยามกลางค่ำกลางคืนบวกใส่กับมื้อใดที่ว่ามีฝนตกหนักนี่ทักษะการเบิ่งเห็นมันก็เบิ่งเห็นได้ยากเนาะแล้วก็ผู้ที่ว่าขับขี่รถตามนี่รถเก่งจังซี่ก็ขอให้ระมัดระวังน้ำกันเติมบางจุดนี่ถ้าว่าใน เขตตามนี่น้ำท่วมขังเป็นจำนวนหลายนะ
2: จ้า
1: อืมแล้วก็จุดที่ว่าอยู่ต่อหน้าขอบเขตเฮือนของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะถ้าว่าเฮือนใดที่ว่าอยู่ตามแคมป์ทางนี่ก็ให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการอนามัยห้องระบายน้ำเนาะเพราะว่าสังเกตได้ถ้าว่าฝนตกมาเท่าใดนี่ห้องระบายน้ำนี่มักจะอุตันย้อนว่ามีสิ่งเศษเหลือแดที่แดที่ว่าไปข้างอยู่หันก็ขอให้ทุกคนอนามัยน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังเผื่อว่าจะเฮ็ดให้การระบายน้ำนี่ได้โรงเรียนลดพรบัญหาน้ำอังขังในจุดนี้ถ้าว่าจะเอื้ออิงใส่แต่กับภาคส่วนที่เกี่ยวของนี่ก็บ่ให้เอื้ออิงเนาะขอให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะอยู่หน้าเฮือนตัวเองบ่เฮือนอยู่ในเขตแคมป์ทางใหญ่จากสีก็ขอให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการคุดคล้องห้องระบายน้ำเนาะในจุดนี้ก็จะสวยได้เนาะสวยให้ระบายน้ำนี่ได้ดีสมควร
2: เจ้าเนาะปัญหานี้พวกเฮาก็ฝากไว้เพราะเป็นอีกปัญหานึงที่สร้างความยุ่งยากถ้าว่าจุดใดน้ำอ่างน้ำขังการไปมาก็มีความยุ่งยาก
1: เจ้า
2: และก็อีกจุดนึงที่มีรายการเพิ่นได้ส่งข่าวมาตั้งแต่ท้ายเดือนมิถุนาเบิ่นวางโดยเฉพาะแม่นเส้นทางเริ่มตั้งแต่พิละดอนนกคุ้มไปหาบ้านสร้างเวยสร้างเวยไปหาดงสวัสดิ
1: ์เจ้า
2: จุดนี้บุน้องก็ได้นำใส่ประจำแล้วก็มีรายการเพื่อกระถ่ายรูปวิดีโอส่งมาก็เห็นสภาพโดยเฉพาะแม่นมันจะเป็นทางที่ว่าเป็นขุมลึกขุมลึกระยะที่ผ่านมา2ปีหลังนี่แม่เพิ่นเอาเป็นปูยางแต่ว่าเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกแกหินดินทรายนี่นำใส่เส้นทางนี้หลายเพราะว่ามีเขตดินจัดสรรได้งานจัดสรรได้การก่อสร้างน้ําขนส่งแก้หินดินทรายก็ถือว่าหลายในจุดนี้เฮ็ดให้หนทางนี่เป็นขุมลึกโดยเฉพาะเป็นขุมห้อยติดรถเว้นว่าคือสภาพเห็นบ่มันจะเป็นอยู่บางมันจะเป็นอยู่ระหว่างกลางขอบแดกลางแดโนนแดการขี่รถได้เข้าออกเนาะฉะนั้นจุดนี้อยากให้เบื้องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่าเพิ่นได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการเฮาอยากให้เพิ่นเบิ่งคืนเติมว่าจะมีวิธีทางในการแก้ไขในจุดนี้บ่เพราะว่ามันเป็นขุมเลือกนี่มันกว้างออกกว้างออกและจากที่ว่าทับยิดนี่เป็นห้อยติดรถธรรมดานี่มันบวมขยายกว้างแล้วก็เป็นแท้ๆระยะนี้แห่งเห็นสังเกตเห็นได้เลยน้องฮาบูฟังฉะนั้นก็ฝากเติมแล้วก็ไผที่มีแผนในการเดินทางผ่านจุดนี้โดยเฉพาะจะเดินทางในเวลากลางคืนก็อยากให้เพิ่มสติระมัดระวังเพราะว่าทางนี้เวลากลางคืนนี่ก็ไฟยังค้างกับบ่มีความยุ่งยากหลายๆอย่าง
1: เจ้า
2: อันนี้เขาก็ฝากไว้เติมอีก
1: เจ้าผู้ใดที่ว่านำไซส์เส้นทางหลายๆจุดพบเห็นสภาพกันตัวจริงน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังหลายจุดก็ยังพบความยุ่งยากอยู่เส้นทางเปเพแต่แล้วก็บวกไซส์บางจุดที่เส้นทางบ่มีไฟยังค้างเนาะเส้นทางก็มืดในจุดนี้ก็มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็ฝากเติมเนาะสำหรับรถบรรทุกที่ว่าจอดอยู่ตามแคมป์ทางต่างๆนี่นะขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันถ้าว่าจอดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ให้ยกย้ายออกเนาะไปจอดบอนทีปลอดภัยจอดบอนทีเดินกว้างขวางพูดละสะดวกสบายบ่ให้ว่ามาจอดใส่แคมป์ทางแล้วบวกใส่กับเส้นทางนี้มืดแดงบ่มีไฟยังทางแดงผู้ที่ว่าขับขี่รถสัญจรนี่ก็ต้องได้มีสติน้ำกันได้ระมัดระวังน้ำกันเนาะเพราะว่าเส้นทางมืดทักษะกันเบิ่งเห็นพวกเขานี่เบิ่งเห็นบ่อันบ่แจ้งแนมเบิ่งไกลๆก็คือว่าบ่มีรถได้ขี่ไปใกล้ๆนี่โอ้จึงเห็นรถขมาขมังมาบิเสียหลักไปต่ำเอารถจอดแคมป์ทางก็มีฉะนั้นก็ขอทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนด้วยความเป็นห่วงจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีนัดสัมภาษณ์ทางพันโทศินสรจันทวงศาหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองศรีสัตนาก็จะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะในมื้อนี้เป็นคือเท่าใดและก็จะให้เพิ่นสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันอยู่ในขอบเขตเมืองศรีสัตนาพวกเฮานี่เกิดขึ้นน้อยหลายปานใดหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากฝากคำถามไว้เนาะก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะท่านผู้ฟัง0305787052
2: เจ้าหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นมาในตอนนี้ที่เพจของเรา National Radio ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าท่านใดที่ติดตามรับฟังไปแล้วฟังบ่ทันหลังจากที่พวกเฮาดำเนินรายการแล้วมีรายการสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เติมที่กองขอความสั่นของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวบ่เฉพาะแต่การแสดงความเห็นหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารเฉพาะนครหลวงจันทน์เนาะก็คือในขอบเขตทั่วประเทศ ศทางต่างแขวงบินและการก็สามารถมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางหรือว่าเส้นทางใดที่ได้รับการแก้ไขไปแล้วเส้นทางภูเก้าหลักเด
1: ้
2: ระยะที่ผ่านมานี่ทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นแจ้งมาว่าไปบ่ได้เด้อเป็นประเภทรถต่ํานี่เพิ่นบ่ให้ไปเลยเพ
1: ิ่
2: นกะหลีเพราะว่าเพิ่นย่านว่าไปแล้วจะเสียเวลาอยู่ในจุดนึงฉะนั้นไผที่ว่าไปปัจจุบันนี้เพิ่นให้ไปได้แล้วหรือบ
1: ่
2: หรือเพิ่นยังมีการห้ามอยู
1: ่
2: เนาะก็ให้มีรายการแจ้งมาเตือนเพราะว่าบางจุดนี้ทางทีมงานพวกเฮาอาจจะบ่ทั่วถึงในการติดตามต่างๆ
1: แม่นล่ะมีรายการเอิ้นว่าในการแชร์ประสบการณ์เนาะการเดินทางแน่นอนล่ะบางคนนี่ก็มีโอกาสนําใช้ทางเหนือเส้นทางทางเหนือเป็นหลักแต่ว่าบางคนนี่เดินโดดนี่จะได้นําใช้เส้นทางทางใต้จังซี่ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางได้เน
2: า
1: ะพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่าท่านใดที่มีโอกาสนําใช้เส้นทางเขตภูเก้าหลักเนาะเป็นจังได๋ปัจจุบันนี้สามารถสัญจรไปได้ปกติหรือบ่ก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาเพิ่มเติมได้ท่านผู้ฟังหลายเส้นทางหลายจุดแน่นอนล่ะบางคนนี่ก็นําใช้บ่ทั่วบ่ถึงบุญน้องก็อาศัยทางมิตรรายการนี่แหละเป็นเจ้าการนําการเน
2: า
1: ะว่าจุดนี้เด้อยังบ่ทันได้รับการแก้ไขหรือว่าจุดใดที่ว่าได้รับการแก้ไขแล้วก็ให้แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะเพราะว่าจะเป็นสภาพเส้นทางหรือว่าระบบไฟยังทางบ่หรือว่าระบบไฟอํานาจจุดใดที่เปเพจังซี่ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะเพราะว่าหลายจุดก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอยู่แต่ว่าบางจุดนี่เพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่นซวยประจำลงระบายรถในจุดนี้โดยเฉพาะก็คือในสมงหิบด่วนเนาะแล้วก็ขอฝากถึงผู้ขับขี่รถใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่แหละก็ให้ตื่นตัวเป็นเจ้าการนำกันเติมในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรถ้าว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำอยู่หั่นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที
2: ่
1: จุดใดที่ว่าระบบไฟอำนาจใช้การได้ปกติก็ขอให้ปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจเน
2: า
1: ะเพราะว่าสังเกตเห็นหลายคนที่ยังถือเป่าอยู่มักลวงไฟอำนาจบางครั้งนี่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่หั่นแต่ก็ยังเอิ้นว่ายังถือเป่ายังลวงไปเลยจังซี่อันนี้ยังให้ทุกคนเป็นเจ้าการนำกันเติมเข้าสู่ระเบียบนำกัน
2: เจ้าเพิ่นเอิ้นว่าระยะที่ผ่านมานี่บ่เฉพาะแต่รถจักรได
1: ้
2: ที่ว่าบืนไปรถใหญ่บางคันนี่ก็ยังบืนไปทั้งที่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่ายึดก้อนไปก่อนบางคนว่าคือปล่อยให้เบื้องนึงไปโดนแท้อีกเบื้องนึงคือว่าพุ่นเดียวคือบ่ได้ไปแต่ต้องเฮาต้องเข้าใจว่าการกะตวงหรือว่าการคำนวณของเจ้าหน้าที่เพิ่นมันเหมาะสมแล้วการเข้าออกต่างๆเบื้องใดเข้าเบื้องใดออกเพิ่นก็จะมีการหมุนเวียนไปตามฮอกให้ผู้ขับขี่เข้าใจว่าในกรณีหรือว่าในมื้อใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงซวยในการระบายรถแม่นให้เฮาปฏิบัติตามการสัญญาณของเพิ่น
1: เจ้า
2: แต่มื้อใดที่บ่มีเจ้าหน้าที่ซวยในการลงระบายก็แม่นให้ปฏิบัติตามการสัญญาณของไฟ
1: อ
2: ำนาจเนาะแต่ว่าจุดใดที่บ่มีไฟอำนาจก็เปลี่ยนเพียนกันไปกำขวามือเฮาไปก่อน
1: เจ้า
2: ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เจ้าเพราะว่าการเดินทางคือฮู้นำกันเนาะถ้าว่าผู้ใดเฝ้าฟังแลนนำเวลานี่ก็ให้ออกเงินแต่เช้าเน
2: า
1: ะเพื่อเวลาไว้การเดินทางแน่นอนแล้วเฮาก็กะตวงบ่ได้
2: ว
1: ่าทั้งหน้าสิมีหยังมีอุปสรรคใดบ่สิมีสิ่งกีดขวางหยังแดจังซี่ก็ขอให้ทุกคนเพื่อเวลาไว้เนาะและการขับขี่รถนี่ก็ให้ใจเย็นได้ต้องได้ใจเย็นๆไว้เนาะถ้าว่าเย็นหลายก็บ่ดีก็ขอให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันในการเดินทางร่วมกันท่านผู้ฟังเพราะว่าก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์แต่ที่บางครั้งโดยเฉพาะก็คือการบ่ปล่อยซิดให้กันและกันนี่นะขับขี่รถบ่ถูกซ่องทางบางคนนี่ก็ใส่อารมณ์ด้วยการเว้าจ๋าบางคนนี่ก็เลื่อนแว่นรถให้กันผิดกันก็มีได้บางครั้งจนเกิดเหตุก็คือสิตีกันก็มีปุ่นน้องในจุดนี้ก็อยากให้ทุกคนมีน้ำใจให้กันและกันเบิ่งตามความเหมาะสมเน
2: า
1: ะการปล่อยสิทธิ์กะถ้าว่าเฮาเบิ่งทางหน้าว่าเฮาไปบ่ได้แล้วถ้าว่าไปมันก็จะไปค้ากันอยู่หั่นอีกจะไปแออัดอยู่หั่นอีกพบความยุ่งยากตื่มอีกสิพอหยุดก็หยุดพอรอก็รอเนาะเปลี่ยนเพียนกันไปเพื่อว่าให้ระบบการสัญจรไปมาโรงเรียนหลายขึ้นแล้วก็ลดพรต่อความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2: เจ้าว่าเรื่องของการใช้อารมณ์ในการขับขี่รถเมื่อวานนี้ก็เห็นคลิปวิดีโอนึงที่พลเมืองดีนี่แหละเพิ่นถ่ายลงมีผู้ขับขี่หนึ่งที่เพิ่นขี่รถผิดสองทางเพิ่นขี่ผิดสองทางแต่ว่าผู้ที่เขาจะมาถึกสองทางเขาจะบ่ยอมถอยให้แต่เพิ่นหันบ่อยากถอยหลังคืนเบิ่นว่าเห็นบ่มีคลิปนี่สุดท้ายเพิ่นลงไปเพิ่นอยากร้องไห
1: ้
2: ผู้ที่ว่าเขาจะขี่ถึกสองทางก็มีการร้องไห้ด่ากันสุดท้ายก็ได้หยับแล้วก็จังขี่มาโอ้ยเห็นสภาพแล้วก็เพราะว่ารถนี่มันเบื้องที่ต้องไปนี่นะมันรถติดเด้มันยังติดอยู่มันยังได้ท่ายาวอยู
1: ่
2: แต่เนื่องจากความใจฮ้อนของเพิ่นบ่หรือว่าพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลนั้น
1: บ่อยากต่อแถว
2: บ่อยากต่อแถวก็เลยว่าบืนมาอีก ช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทางที่เขาต้องขี่กลับมา
1: เ
2: พื่อไปขี่ขึ้นไป
1: อ
2: ันนี้ก็เห็นสภาพโอ้ยท่านผู้ฟังเลยคันในกรณีที่ว่ารถคันข้างหน้าอารมณ์ฮ้อนอีกหน่อยหนึ่งแล้วขี่ตามเอาเลยแบบเจตนานี่จักสิว่าแนวใดเพราะว่านี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเห็นเกือบว่าทุกมื้อก็ว่าได
1: ้
2: บางมื้อนี่เกิดแต่ว่าบางมื้อเขาเห็นแต่ว่าบางคนอาจจะบ่ได้ถ่ายลงสื่อสังคมออนไลน์เน
1: า
2: ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงที่เฮานำมาเว้ามาว่าเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาให้ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรือพฤติกรรมมักง่ายเอิ้นว่าเนาะพฤติกรรมมักง่ายแบบนี้นะให้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่ซะเนาะถึงว่ามันจะยาวเฮาก็ให้ไปต่อแถวให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: คือจังซี่และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายคนเห็นนี่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ก็ไวได้
2: แม่แล้ว
1: อันนี้ซึ่งซี่แหละถ้าว่าในด้านบวกด้านดีก็แซ่ส่งต่อออกไปเนาะแต่ว่าบ่อยากให้มีด้านลบแบบนี้แหละมันจะเป็นพฤติกรรมที่บ่ควรเอาเป็นแบบอย่างผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันแน่นอนอ่ะหลายคนก็อยากไปแต่ก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเป็นทันเป็นแถวไปเนาะถึงว่าจะใช้เวลาแดกอ่ะมันยังเป็นระเบียบเด้ยังสามารถสัญจรไปได้ถ้าว่าเฮายังมักง่ายอยากสบายแต่ตัวเองบ่อยากต่อแถวคนอื่นโดยที่ขี่รถกวมเอาซองทางหรือว่าขี่บ่ถึกซองทางจังซี่มันผิดต่อกฎระเบียบจราจรแสดงกับข้อให้ทุกคนเนาะระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาสำคัญก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันขับขี่รถให้ถึกซองทางการซิ่งแซงนี่ก็ให้รับประกันเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือถามว่าผู้ใดที่เดินทางไกลเนาะไปทั้งเหนือไปทางใต้การซิ่งแซงรถนี่ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมถ
2: ้
1: าว่าบ่มีรถส่วนทางมานี่ก็จึงซิ่งแซงแล้วก็ห้ามแซงในทางโค้งทางเลี้ยวเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุบางคนนี่บ่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยได้บุญน้องอยากแซงข่อยก็แซงไปเลยบ่สนว่าจะเป็นทางโค้งทางเลี้ยวจังซี่อันนี้มันเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุขมาขมั่งมาเอานำบ่ทันโอ้บ่อยากให้มันเกิดขึ้นมีรายการที่พวกเขาว่าวานี่ก็อยากเตือนสติทุกทุกคนไปมาให้มีความปลอดภัยเนาะฮอดจุดหมายปลายทางทุกทุกคนพวกเขาก็ดีใจแล้วบ่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้เตือนในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องปฏิบัติกฎระเบียบน้ำกัน
2: เจ้าตอนนี้เขาจะให้ทางทีมงานประสานไปหาทางเจ้าหน้าที่เนาะก็คือทางพันโทสินนสอนจันทวงศาห
1: ั
2: วหน้าตำรวจจราจรทางเมืองศรีสัตนาคจะให้เป็นประสานไปเติมโดยเฉพาะแม่ในเพิ่นรายงานเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมาของเมืองการเกิดอุบัติเหตุในหลายปันไดหรือว่าเมืองศรีสัตนาคเขามีเหตุที่พ้นเด่นบ
1: ่
2: บาดเจ็บสาหัสหรือว่าถึงขั้นได้ครับเสียชีวิตหรือบ่เนาะก็จะเพิ่นรายงานขึ้นไปรวมถึงเวียกงานการจัดสรรพร้อมเน
1: า
2: ะเจ้าปัจจุบันนี้เพิ่นลงอยู่จุดใดหรือว่ามีแผนการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นได้แดก็ใช้เจ้าหน้าที่รายงานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเติม
1: เจ้าแล้วมาเบิ่งอุบัติเหตุในเมื่อวานนี้บุญน้องทางพันโทคำอุ่นพันโทอำพรเน
2: า
1: ะคำอุ่นพรเพิ่นก็ได้แจ้งรายงานว่าในวันที่19นี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายเนาะเวลา 21:00 มีรถเก๋งต่ำรถเก๋งที่จอดอยู่แคมป์ทางเขตบ้านโนนสว่างพาหนาหนีไปเพล็กหน่อย1คันและการสมควร2คันคู่กรณีนี่ก็สามารถตกลงกันได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุอันนี้ก็คือทั้งพันโทอัมพรเพิ่นก็แจ้งมาเนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐา
2: เจ้าและการสำหรับการรายงานอุบัติเหตุประจำวันที่18สิงหาในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังก็ยังมีรายงานมาเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่นเพิ่นแจ้งมาว่าทั่วประเทศเกิดเหตุทั้งหมด16รายในนั้นมีพาหนะเปเพอีก31คันเปเพเล็กหน่อยอีก15คันสมควร15คันใช้การบ่ได้อีก1คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด13คนบาดเจ็บเล็กหน่อย4คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส2และเสียชีวิตอีก3คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนี่เพิ่นแจ้งมานะครหลวงเมืองจันทน์มี6รายแขวงสารวัตร3เสียชีวิต2รถจักรต่ำกับรถใหญ่และกับรถจักรต่ำกับรถใหญ่อีกเส้นเดียวกันและกับทั้งแขวงจำปาสักอีก2แขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1รถจักรต่ำหลักมาหลายเสียชีวิต1คนทั้งแขวงอุดมไซ1แขวงหลวงน้ำทา1แขวงเสียงขวาง1และแขวงคำหมอนอีก1
1: เจ้านี่ก็คือการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะภายในขอบเขตทั่วประเทศประจำวันที่18สิงหาเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น16รายมีผู้เสียชีวิต3คนในกรณีที่มีเหตุผู้เสียชีวิตนี้ทางรายการพวกเฮาก็ขอแสดงความเสียใจอีกเทนึงเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังเว้าถึงการใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุมีก็เกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้อปราศจากบ่ได้เลยเนาะแต่ว่าบางมื้อนี่ก็โชคดีไปบ่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าบางมื้อนี่ก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่ก็สูงได้ไป
2: แล้ว
1: ขั้นต่ำนี่ก็2คน3คนเนาะบางเทื่อสูงจนไปฮอด7หา8คนก็มีตายในมือเดียวฉะนั้นนี่ล่ะมีรายการการเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเนาะกฎกาเทคนิครถให้ดีก่อนออกเดินทางและรวมถึงสุขภาพทางกายก็ต้องมีความเกียมพร้อมเซนเดียวกันตอนนี้จะให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
3: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดท่านสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5แล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังสั้นแล้ว
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะโทรมาโอรมกับเบิ้นวังและบุญน้องในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน
4: เจ้าปัจจุบันนี้เวลาตามห้องทรงสถานี 8:34 นเนาะท่านกำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังที่เคารพท่านใดที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่
3: เจ้า
4: เพราะว่าการรับฟังนี่ก็หลายช่องทางเนาะผ่านทางเว็บไซต์แดผ่านทาง Facebook Live แดแล้วก็ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ของพวกเรา
3: เจ้า
4: ท่านใดที่ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะนำไซส์เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันตืมเส้นทางมืนเส้นทางเปียกก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันรถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติคนยางเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
3: เจ้าเห็นสภาพเนาะทางรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอได้ที่มีรายการเพิ่นได้ส่งเข้าสู่รายการโดยเฉพาะแม่นเส้นทางเส้นทางตั้งแต่เส้นทางเลขที่2508เนาะเริ่มตั้งแต่3แยกภูติดเพิ่งหาไซเดนสอบเวียดนามแขวงหลวงเมืองโพนทองแขวงหลวงพะบางเพื่อนว่าการสัญจรปัจจุบันนี้นี่ภาคส่วนเกี่ยวของดุดเกตให้ไปมามีความสะดวกสบายแล้วจากที่ว่าผ่านมานี่เป็นขี้ต่มที่ว่าขี้ต่มเป็นโคลนเป็นโคลนขี้ต่มหลายแล้วเพื่อนก็เอารถไปดุดไปเกตเพื่อให้ทางนี้ไปมามีความสะดวกสบายขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบใจทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางแผนกโยธาธิการและขนส่งเนาะแผนกโยธาธิการและขนส่งของแขวงที่เพิ่นได้สุขยู่ในการซ่อมแปลงเส้นทางไปมาของเมืองโพนทองแขวงหลวงพะบางนี่
4: เจ้าก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเน
3: า
4: ะแก้ไขเฉพาะหน้ากรบนน้องเพราะว่าเบิ่งตามรูปภาพนี่ก็โอ้เส้นทางนี่โหดฮู้หลายเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: คือสิไปมายุ่งยาก
3: คันว่ารถบ่ดุดบ่เกียดนี่ก็เป็นประเภทรถน้อยรถจักรรถเก๋งนี่ก็บ่
4: เกือบว่าไปบ่ได้
3: บ่ไปแล้วกลับคืนเห็นหนทางเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: เห็นทางก็ขอกลับคืนก่อนซะคันว่าบื่นไปนี่ก็สิไปคาอยู่ทางกลางได้เน
4: า
3: ะ
4: แม่นตอนนี้ทีมงานพวกเขาประสานหาทางพันโทศินสรจันทวงศ์สางหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีสัตนาคสายแล้วสบายดี
3: สบายดี
5: เจ้าสบายดีจันทร์เจ้า
4: เจ้ายินแจ้งบ่ทัน
5: แจ้งดี
4: เ
5: ยี่ย
4: มเจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจทางพันโทศินสรหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการตอนต้นรายการนี้ยังให้ทันรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองศรีสัตนาของพวกเขาตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นได้ใดได้ทัน
5: โอ้เจ้าสภาพการสัญจรตอนเช้าของมื้อนี้จะถือว่าอยู่จุดไฟแดงทางตัดไม้เดินคอยเห็นรถจะมีความหนาแน่นเนาะเพราะว่าเรื่องกับฝนตกแดดปัจจุบันนี้ก็มีอุบัติเหตุตื่นเนาะ
4: โอ้
5: เจ้า
4: เจ้าเจ้า
5: ส่วนในจุดอื่นก็ถือว่าบ่สับสนเนาะไม่แต่จุดไฟแดงเดินคอยเห็นน่าสับสนเจ้าปัจจุบันนี
4: ่เต็มละมือนี่พวกเขาก็มีเจ้าหน้าที่เป็นประจำอยู่หันบ่ทัน
5: แม่มีน้องสองคนประจำอยู่อันเด้อเจ้า
4: เจ้าเมื่อนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะ
5: เจ้าเจ้า
4: โอ้เจ้า
3: เจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเพิ่นได้เคลื่อนย้ายรถออกแล้วบ่ทันเลยว่ายังปะอยู่คือเก่าหรือแนวใด
5: เจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่เฮาได้เคลื่อนย้ายออกแล
3: ้วโอ้ก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็สามารถไปมาได้อยู่เนาะฮะเนาะ
5: แม่นๆ
3: เจ้า
5: เจ้าเจ้า
3: เจ้าและอยากให้ทางพันโทศิลสอดรายงานขึ้นไปโดยเฉพาะแม่นอุบัติเหตุ1อาทิตย์ผ่านมาของเมืองศรีสัตนาคาทาน
5: โดยเฉพาะ1อาทิตย์ผ่านมานี่อยู่เมืองศรีนาคนี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไง3เรื่องเนาะ
3: เจ้า
4: เจ้า
5: ก็คืออยู่จุดอนาเพียวัดสิแยกเพียวัดทันแล้วมีรถกระบะตามกับรถเก๋ง2คันเจ้าและจุดที่2ก็อยู่อนาย้อนกอยเนาะรถลักตามกับรถเก๋ง
4: เจ้า
5: แล้วก็อยู่จุดย้อนกอยอีกบ้านย้อนกอยอีกก็มันรถจักรตามกับรถจักรเจ้าในคนนะครับบาดเจ็บอนาสมควร2คนเจ้า
4: เจ้าส่วน3เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตนั้นเป็นคนบ้านนั่นเลยบ่ทานทางบ้านย้อนกอยท่านบ่หรือว่าคนทั้งอื่นมาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในจุดนี
5: ้ส่วนหลายมันเมืองอื่น
4: เจ้า
5: แล้วก็บ้านนั้นมีบ้านดงสวัสดิ์2คนเจ้า
4: เจ้าถือว่าอุบัติเหตุนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เนาะท่านต่อกับเหตุที่มันเกิดขึ้นนี้ท่านอยากฝากเตือนอะไรให้กับผู้ที่ว่าขับขี่เดินทางใช้รถใช้ถนนน้ำกันนี้ไปมาให้มีความปลอดภัย
5: โอ้เจ้าในการขับขี่นี่ผ่านานี่อย่าเพียงข้องเลยผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นจงมีสติระวังตัวเนาะโดยเฉพาะแม่นการเข้าหลบสิทธิ์ของคนอื่นเป็นต้นแม่นการทางน้อยครบทางใหญ่ที่เขาต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าเส้นทางเข้ามามันเป็นทางน้อยเขาต้องปล่อยรถที่อยู่ทางใหญ่ไปก่อนเนาะและปัจจุบันขับขี่รถไว้ปัจจุบันในทางกับฝนตกที่ใช้ทางเมินก็มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเจ้า
3: เจ้าอยากถามทางพันโทศิลสอดขึ้นไปโดยเฉพาะแม่นขอบเขตเมืองศรีสัตนาคแต่ว่าเป็นทางในหอมบ้านนะฮะเขตดงสวาดนะฮะใกล้ห้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะสังเกตเห็นว่ากลางคืนหรือว่าตอนแรงนี่นะจะมีงัวหลายอยู่ในจุดนั้นในจุดนี้นี่มีประชาชนหรือว่าไผได้ส่งข่าวหาทานและหรือบ่ทาน
5: โอ้ระยะผ่านมามีเนาะปัจจุบันนี้ถือว่าบ่เห็น
3: โอ้
5: ปัจจุบันเนี่ยเจ้า
3: เจ้าเพราะว่าประมาณอาทิตย์นึงแล้วว่าบุญน้องกันนําใช้เส้นทางนั้นประจําเนาะเพราะว่าเริ่มประมาณ 18:00 นเนี่ย 18:00 น 19:00 นนี่แม่นงัวนี่แม่นหลายบ่แม่น 2-3 ตัวประมาณเป็น10กว่าโตนะท่านจะมานอนอยู่กลางทางเพราะว่าเฮ็ดให้เพราะว่าเส้นทางนี้ก็คือจะฮู้กันไฟอํานาจกับไฟยังทางก็บ่มีบ่ฮู้แจ้งเนาะสัตว์เลี้ยงมาอยู่หลายก็อยากถามท่านว่าระยะที่ผ่านมานี่คันว่ามีนี่ปัจจุบันนี้นี่มันกลับมาคืนแล้วท่านมีวิธีทางในการไปแก้ไขในจุดนี้หรือบ่ท่าน
5: โอ้ผ่านมาอาทิตย์ผ่านมานี่มันใช่ให้ในบ้านเพิ่นประกาศเนาะ
3: โอ้
5: ประกาศตรง
3: เจ้าเจ้า
5: อยู่บ้านเพิ่นน่ะรักษาสัตว์เจ้า
3: เจ
4: ้
3: าเจ้าเจ้าเจ้าเขาก็ฝากขึ้นไปเพราะว่าเห็นแล้วก็เป็นห่วงโดยเฉพาะไผที่อาจจะบุเรื่องเส้นทางมานำเส้นทางนี่อาจจะตื่นอาจจะตกใจนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
5: ้แม่นแม่นเจ
3: ้
5: า
3: เจ้าเจ้าก็ฝากไป
4: เจ้าและนอกจากนั้นเกี่ยวพันถึงเวียกงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งขอบเขตเมืองศรีสัตนาของพวกเขาก็ยังได้ลงเคลื่อนไหวเป็นประจำหรือบ่ทัน
5: โอ้เฉพาะเวียกจัดสรรนี่มันได้ลงเป็นประจำเจ้าก็มีคณะจัดสรรของเมืองและก็ให้น้องตำรวจจราจรเขาได้สมทบกันในการลงเนาะถือว่าได้ลงทุกๆมื้อให้น้องจราจรเนาะก็ลงอยู่ขอบเขตนะมอสดเน
4: า
5: ะแล้วก็อยู่ขอบเขตพักสั้นซึ่งปัจจุบันนี้เห็นว่าการจอดรถท่านก็ยังมีคนละเมิดเพิ่มขึ้นเนาะปัจจุบันนี้ปัจจุบันเองทราบว่ามันยังมีผลจอดแต่ให้น้องเขาไปได้ไปตักเตือนโดยเฉพาะไม่รู้จักที่มาจอดด้วยนะพักสั้นท่านเนาะ
4: เจ้า
5: ก็ได้มาตักเตือนท่าว่าครับบ่พบเจ้าของก็ได้เอารถท่านมาอาสาไปก่อนเนาะ
4: จน
5: ตำรวจท่านบริเวณใกล้เคียงท่านเจ้า
4: เจ้าก็ต้องขอสมเสยทางภาคเจ้าหน้าที่และก็ภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมเนาะที่ว่าได้เป็นเจ้าการน้ำกันในลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยและท้ายนี้ยังให้พันโทศิลสอนนี้ฝากเติมในการเดินทางใช้รถใช้ถนนผู้ที่ว่าขับขี่รถอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีหรือว่าอยู่ทางตั้งแขวงไปมาใดให้มีความปลอดภัยให้ท่านฝากเติม
5: เจ้าข้าพเจ้าอยากอยากห้องมันยังผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะจงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรเป็นต ้นเป็นการจอดรถซ้ายอยู่ตามแคมป์ทางเนาะในห้องบรรดาทานอันไหนไปจอดอยู่สถานที่เพิ่นกำหนดไว้คือยังอยู่จุดเรื่องแกนเซ็นเตอร์ซึ่งมันก็มีความฝากรถของห่างพระเจ้าอยู่ข้างในอันก็อยากให้เขาไปจอดอยู่ข้างในคุณเนาะ
4: เจ้า
5: อยู่ตามแคมป์ทางต่างๆที่บอลที่เป็นบ่อยจอดก็บ่ต้องจอดเนาะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงภัยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บ่ให้การสัญจรแออัดอังออกเนาะเจ้า
4: เจ้าก็ต้องขอขอบใจพันโทศินสรจันทวงศ์สาวหัวหน้ากองค้อยจราจรทางเมืองศรีสัตนาคหลายๆที่สละเวลาเข้าห่วมรายการโชคดีท่าน
5: เจ้า
3: ขอบใจหลายโชคดี
4: ซึ่งการมีรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองศรีสัตนาคถือว่าการสัญจรไปมานี่การมีความโรงเรียนปกติก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะจุดทางคบทางแยกก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมจุดใดที่สามารถปล่อยซิดให้กันและกันก็ปล่อยก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยบ่ให้ว่าซิงแซงกันไปบางคนนี่บ่มีน้ำใจได้ห่วมไปบ่ได้แล้วก็ยังบื้นไปจังซี่ไปอ้างไปค้ากันหันเฮ็ดให้ยุ่งยากแล้วบวกใส่กับแอร์อัดเติมจังซี่ก็ขอให้ทุกคนมีน้ำใจในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนไปซาปลอดภัยได้ดีกว่าไปไวแล้วกับบวกใส่อารมณ์ใจฮ้อนี่มันมักเกิดเหตุก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมเนาะตอนนี้มีรายการอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการสบายดี
5: ขอได้เปลี่ยนใน
3: เจ้า
5: พอข้าพเจ้าอนาอันนี้อนามี 2-3 จุดพอหนึ่งก็คือตัวที่ว่าอนาเรื่องของอันก่อนอยู่ทางกลางทางนะเพราะว่าข้าพเจ้าเมื่อวานนี้เกือบข้าพเจ้าล้มนอนว่าคิดว่าจักเนาะเพราะว่าเขาบ่เคยไปเส้นทางนั้นตุ๊แต่ว่ามันเกิดกลางคืนบ่มีไฟล่ะเพิ่นไปเอานะอันกันทางกันลูกระนาดหันไปนะมันเฮ็ดไปเกือบล้มแล้ว
4: อยู่จุดไหนทานอยู่บ้านใด
5: อยู่แถวอยู่แถวอาทานี่นะทางตัดไปบ่นั่นน่ะอันนี้จะก็อันนี้อันน่ะค่อยลงมาชิดเตียงล่ะเฮาจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะซอยนั้นน่ะเขาอื่นบ้านหยัง
4: ทาง150เตียงสิวะ
5: บ่บ่อันน่ะอยู่ติ่งค่อยพี่นะอยู่แถวอยู่แถวจักเอื้อบ้านอย่างบริษัทออกไปใช้อ่ะนะทางหลังค่ายพลานะ
3: จอมมณีว่ะ
5: สิแม่นสิแม่นจอมมณีบ่แม่นๆ
4: ทางบ้านจอมมณี
3: เจ้า
5: เจ้า
4: เจ้า
5: เจ้าทางขี้ดอกทางขี้ก็เพิ่นเอาไปลูกระนาดไปใส่เจ้าก็มีหลายจุดดอกแล้วก็อยู่เส้นบนอันห้อมของอันถนนเลี้ยวซ้ายไปคนอันฮอดของตลาดตลาดหัวข้อนะฮะคิดเขียนกันเลี้ยวซ้ายออกไปตรงนี้คือกันนั้นก็ได
4: ้
5: มันก็หลายรู้ตกแต่ข้าพเจ้าว่ามันก็ดีอยู่เนาะแต่ว่าในควบขี่เขาก็ต้องเบิ่งว่าอันนี้มันความปลอดภัยอันรวมนะก
4: ็
5: มีที่บอกว่าพวกทานว่าบุญอยากให้อ่ะนะก็เจ้าขับขี่ไว้นะถ้าสู้ก็เจ้าขับขี่ไว้แล้วก็เจ้าอุปติเหตุก็ตามเงินของทานตื่มนะมันเรื่องซื้อบุญสูญเสียคูณสองยกตัวอย่างเนาะ
4: เจ้าเจ้าเป็นครูแล้วนะท่านสูงหลายบุญทาน
5: สองที่หลังนี่ข้าพเจ้าไปเรียกเยื่อเนี่ยทางเมืองแข่งไม่แข่งแล้วกับเวลากลับมาเป็นมัวคุย
4: เจ้าม
5: ัวหมา
4: ใช่ไหมเจ้า
5: ประเภทนี้ทำเกิดอุบัติเหตุเขาชี้ให้ห้องจับไปพระเจ้าจะสนใจเพราะว่าทำนี้อย่างทำมาผู้ขับขี่นะไปตำฮานขนาดฮาวก้านที่สังกัดเจ้าก็เรียกเอากระเป๋าขับขี
4: ่
5: แต่ว่าที่เกิดกรณีนี้เขาจะเพราะเขาเสียเงินทางด่วน
4: เจ้า
5: ใช่ไหมพระเจ้าจะได้เกรงว่าพระเจ้าเคยประสบมาหลายๆครั้งแล้วนะเรื่องปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะก็คือเห็นออกทางซื้อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะเจ้า
4: เจ้า
5: ฝากไว้เจ้าเขาเป็นอะไร
3: เจ้าสองปัญหานี่เนาะ
6: สองปัญหาเนาะ
3: เจ้าจะเอาขอบใจหลาย
4: ขอบใจมีรายการที่ได้ส่งข่าวเข้าสู่ทางในการขับขี่ปลอดภัยนี่แหละเห็นตัวจริงน้ำกันบนน้องหลายคนอีกามีโอกาสนำใช้เส้นทางหลายจุดพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องกับแจ้งเข้าสู่ทางทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยได้เนาะเพราะว่าพวกเขาก็จะนำเอาคำคิดเห็นที่ว่ามิตรรายการได้ส่งข่าวเข้าสู่ทางรายการนี้เสนอไปหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะให้เพิ่นแก้ไขให้เพราะว่าหลายจุดหลายเส้นทางโคศกเองก็ไปบ่ทั่วบ่ถึงเนาะก็อาศัยมิตรรายการนี่แหละเป็นสื่อกลางให้กันและกัน
3: เจ้าแล้วก็ปัญหาเรื่องของสัตว์เลี้ยงนี่นะ
4: อ
3: ันตรายได้เวินวางเพราะว่าบุญน้องก็เห็นกับตัวโดยเฉพาะเห็นในเวลากลางคืนนี่นะขั้นกรณีที่เฮาขี่รถไว้เกิดหรือว่าเฮาบ่มีสตินี่นะอาจจะไปต่ําเอาได
4: ้
3: ฉะนั้นก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนาะผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงครอบครองนี่นะก็ขอให้รักษาสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ให้ดีฮอดโมงฮอดยามในการเอากับเฮือนอย่างนี้นะก็ต้องได้เบิ่งคืนในตามความเหมาะสมได้ก็คือตามถ้าว่าตามระเบียบจราจรโดยเฉพาะแม่นดำรัดว่าด้วยระเบียบกฎหมายระเบียบจราจรทางบกเนาะดำรัดฉบับที่568แล้วก็615ที่เพิ่นได้แจ้งมันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจุดที่บ่มีว่าให้อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์นี่นะ เจ้าของผู้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
4: เจ้า
3: แต่ว่าตามความเป็นจริงที่เฮาเห็นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้ว
4: ซอกเจ้าของบ่เห็น
3: ซอกเจ้าของบ่เห็นบ่มีใครเป็นเจ้าของ
4: เจ้าม
3: ันบ่อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เฮาเห็นในสังคมปัจจุบันนี
4: ้
3: ฉะนั้นก็ฝากกันเตือนให้ผู้ฟังบ่แม่นว่าเรื่องลิ้นๆได้เป็นเรื่องของปัญหาสัตว์เลี้ยงงัวควายหรือว่าม้าเห็นบ
4: ่
3: ระยะที่ผ่านมามีฮอดม้า
4: เข
3: ตเขตดอนนูนเห็นบ
4: ่
3: คันว่าเกิดอุบัติเหตุนี่นะถึงขั้นเสียชีวิตเห็นบ่ผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรไปต่ำหรือว่า
4: เจ้า
3: บ่เสียชีวิตกับแม่นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสเนาะท่านผู้ฟัง
4: ก็ขอให้เป็นเจ้าการนำกันเติมโดยเฉพาะก็คือเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงครอบครองก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบนำกันเนาะไปมัดไว้บอนที่ปลอดภัยหรือว่ากลางค่ำกลางคืนนี่ก็ให้เอาเข่าคอกไว้ให้ดีเนาะบ่ให้ปล่อยยางตามแคมป์ทางเพราะว่าเส้นทางหลายจุดนี่ก็คือฮู้นำกันบางคนนี่ก็บ่ค่อยได้เที่ยวเส้นทางนั้นโน้นจึงได้ไปจังซี่ขมาขมั่งมาขี่ไปนี่โอ้เห็นสัตว์เลี้ยงนอนตามแคมป์ทางถ้าว่าขาดสติไปนี่ย่านเกิดเหตุในจุดนี้ก็คือในกรณีที่ผ่านมาที่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือรถนี่ตามเอาสัตว์อยู่ตามแคมป์ทางเนาะบ่ว่าจะเป็นงัวควายแบ่แบบนี้ที่ว่าย่างอยู่ตามแคมป์ทางเวลาต่ำแล้วแม่หรือว่าสัตว์เลี้ยงนี่เสียชีวิตนี่ประกาศหาเจ้าของจะบ่เห็นนะบางคนก็ปฏิเสธว่าเออบ่แม่นของข่อยเด้อบ่แม่นสัตว์เลี้ยงข่อยแต่ก็อีกกรณีนึงก็คือถ้าว่าบ้านเพิ่นประกาศว่าเออสัตว์เลี้ยงของผู้ใดลงมาทางนี้ได้ป่ะนี่จะมีหลายเจ้าของนี่ไผก็ว่าอยากไปเบิ่งแต่หยังแต่ว่ากรณีนี้แบบนี้ก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้น
3: กรณีเกิดอุบัติเหตุเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้คันว่าเกิดกับคนที่ว่าขี่รถจักรนี่นะก็ถึงขั้นสาหัสหรือเสียชีวิตแต่คันไปเกิดกับรถใหญ่ไปต่ำนี่ก็รถกระเปเพเสียหายหลายพอสมควรนะคะผู้ฟังฉะนั้นปัญหานี้เฮาก็ฝากทานไว้ตื่มอีกระยะที่ผ่านมานี่มีหลายบ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งต่างแขวงเวียงจันทน์แดแขวงอื่นๆมีรายการกระทรวงข่าวมาเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องกับฮิปฮ้อนโดยเฉพาะแม่นเพิ่นก็ประสานหาบ้านแดประสานหาในบ้านแดบางครั้งนี่ก็เจ้าหน้าที่นี่นะได้ลงเป็นทีมงานไปต้อมไปไล่เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้าไปไว้จุดที่ว่ามันเหมาะส
4: ม
3: บางคนว่าเส้นทางนี้นี่อยู่ข้างๆทางนี่มันมีหญ้างามหญ้างามหญ้าอ่อนเอา
4: สัตว์เลี้ยง
3: เอาสัตว์เลี้ยงไปล่ามไปปล่อยไว
4: ้
3: คันว่าเป็นล่ามใส่คันว่าเสือกมันยาวนี่นะบางเทื่อนี่นะมันสามารถย่างมาหนทางได้เด้เพิ่นว่าเห็นสภาพนํากันเน
4: า
3: ะอันนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พวกเขานำมาเว้าสู่กันฟังในรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้
4: เจ้าว่าเรื่องปัญหาสัตว์เลี้ยงบัดนี้มาเว้าต่อเรื่องการนำไส้รถไฟฟ้าหรือว่ารถโมเปดบุญน้องที่มีรายการได้แจ้งเขาทางรายการขับขี่ปลอดภัยนี่นะอยากให้เบื้องเจ้าหน้าที่นี่เข้มงวดขึ้นเติ
3: ม
4: เพราะว่าคือฮู้นำกันเนาะรถไฟฟ้าตะกี้หันส่วนหลายก็จะขี่ทางซานเมืองแดแต่ว่านครหลวงเวียงจันทน์ตัวนี้โอ้พบเห็นเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะก็คือบางคนนี่ขับขี่รถไฟฟ้าว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแต่ว่าบางคนนี่ก็บ่ฮู้ถึงกฎระเบียบจราจรนะค
3: ุ
4: ณน้องบางครั้งขี่ไปน้ำกันดีๆนี่นะถ้าว่าอยากเลี้ยวนี่เลี้ยวบัดเดียวเลยบางเทื่อนี่ก็ขี่มาอยู่กลางทางพี่ล่ะจนบ่ได้ฮู้ว่ารถจักรควรขี่อยู่ในจุดใดขอบเขตใดแต่ว่าคนขี่นี่กวมเอาซองทางก็มีบางขี่เนี่ยขี่น่ะซ่อน2ซ่อน3ก็มีได้รถไฟฟ้าจังซี่อันนี้อยากให้ทางภาคส่วนเกี่ยวของนี่เป็นเจ้าการน้ำกันเติมหาวิธีทางออกน้ำกันแล้วก็รถโมเป็ดนี่ก็เป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุเนาะบางคนนี่ขับขี่รถหนีย้อนความประมาทย
3: ัง
4: ถือเบาอยู่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจร
3: เจ้าหมวกกันกระทบกับโบไซด้วยเนาะตามที่เราเห็นส่วนหลายบางคนว่าออกจากห้องการมาบนสถานที่พักนี่มันโบได้ไกลปันใดเพราะว่าส่วนหลายผู้ที่นำไซด์รถไฟฟ้านี
4: ่
3: จะเป็นผู้ที่เพิ่นเฮ็ดเวียกที่อยู่ใกล้จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะแม่นสาวต่างชาติแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเฮาก็อยากให้ปฏิบัติต่อระเบียบจราจรนี่แหละเนาะความปลอดภัยแดความถูกต้องความเหมาะสมต่างๆ
4: เจ้าและอีกบ่พอเท่าใดมื้อนี้ก็เดือนสิงหาคมนี้ก็จะหมดไปแล้วก็เดือนกันยาเกี่ยมไข่ซุกเฮียนใหม่เนาะ2026-2027บางคนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่ากะเกี่ยมแผนการที่จะซื้อรถใหม่ให้ลูกไปโรงเรียนนี่นะบางคนนี่ก็เงื่อนไขของแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะก็ซื้อเป็นรถจักรใส่น้ำมันแน่บางคนนี่ก็ซื้อรถไฟฟ้าแดก่อนที่ให้จะให้ลูกหลานของเฮาเข้าขับขี่ยานพาหนะนี่ก็อยากให้ทุกคนให้กับเจ้าได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบจราจรก่อนเน
3: า
4: ะเพื่อความปลอดภัยขับขี่รถให้ถูกซองทางขับขี่รถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบได้ปุ๊น
3: แล้ว
4: บ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่เนาะอันนี้พวกเฮาก็ฝากถึงผู้ปกครองเติมเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของท่านให้ดีแล้วก็ให้กับเจ้าได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบจราจรหลายขึ้น
3: เจ้าอันนี้พวกเฮาฝากไว้เพราะว่า ระยะที่เปิดสกเฮียนนี่เห็นเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่นบ่แม่นตั้งแต่สั้นมัธยมได้เบิ่นวัง
4: เจ้า
3: ประถมนี่นะป.3 ป.4 โดยเฉพาะบางครอบครัวที่เพิ่นมีเงื่อนไขเนาะในการซื้อรถให้ลูกไปโรงเรียนเองอาจจะบ่มีเวลาในการรับส่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็ต้องได้เบิ่งถึงความ

0: หายมตอนต้นที่ว่าโดยเฉพาะแม่นนำไส้รถไฟฟ้าหรือว่านำไส้รถถีบที่บ่ปลอดภัยลูกหลานกันยังบ่ได้ฮู้ระเบียบจราจรเทื่อ
1: เจ้า
0: ขี่รถกันยังบ่ถึกช่องทางทําก็ขี่รถไปเองแบบนี้
1: เจ้าอันนี้ก็อยากฝากถึงผู้ปกครองเติมเนาะในการอำนวยความสะดวกบางคนนี่ก็ว่าบ่มีเวลาไปส่งไปฮับ
0: เจ้า
1: ก็เลยซื้อรถให้แต่ก็ฝากเติมเนาะอย่างให้กับเจ้านี่ฮับฮู้ถึงกฎระเบียบจราจรนี่แหละท่านผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยขับขี่รถให้ถึกช่องทางถ้าว่าจะข้ามทางนี่ก็ให้เบิ่งความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะพวกเราเป็นห่วงมีรายการทุกคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันอยากให้ทุกคนนี่ปราศจากต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเนาะ
0: เจ้า
1: ตอนนี้เวลาตามห้องทรงก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วสำหรับมีรายการทานใดที่อยากฝากคำถามหรือว่าอยากส่งข่าวผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็สามารถเขียนเป็นข้อความมาได้เนาะส่งกันเข้ามาทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยส่วนว่าเนื้อในทีมมีรายการจะส่งเข้ามาในการประกอบส่วนนี้ก็ขอให้แจ้งระบุให้ละเอียดเนาะว่าเกิดยุทธไซบ้านใดเมืองใดจุดใดเพื่อว่าพวกเราจะได้ประสานหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพิ่นได้ลงแก้ไขให้โดยไว
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านบ่ว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของเพจ Loud National Radio ขอบใจท่านที่ติดตามรับฟัง TFM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz พร้อมมื้ออื่นเวลาเก่าเนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. มิตรรายการสามารถติดตามรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้เติมสำหรับมื้อนี้เวินวังคุณดาราและบุญน้องพานภูวงพร้อมด้วยนายสร้างครอบคุมเสียงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19-21 สิงหา 2566เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป้องเข้าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก็ไหหลานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใ

0: ที่มีกำลังแพงผัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ 1-3 วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญาบุรีบริคำไซคำมวลสะบันเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
1: ทหาร
2: ตำรวจ
3: พนักงาน
2: นักเรียนนักศึกษาน
1: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
3: รรมกร
2: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. 10:00 น. FM 103.7 MHz

สุขสบายดีมีรายการทุกทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงพิงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือว่า www.lnr.org.la นั่นเองทักทายกันมื้อนี้พบกับสายฝนในวันพฤหัสท่ามกลางระยะฝนตกฝนนี่ก็ตกลิ้นตั้งแต่เช้าพุ่นแหละท่านผู้ฟังจังไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพให้ดีพอว่าระยะฝนแบบนี้แล้วพยาธิที่ตามมาก็คือเป็นตีนโหนั่นเองพร้อมด้วยไข้หวัดใหญ่และกับพยาธินำมาจากยุงลายฉะนั้นแล้วเฮือนของทานก็อนามัยให้ดีถ้าว่าฮกเหื้อก็ควรจะตัดต้นหญ้าที่ว่าเกิดขึ้นเพื่อบ่ให้ยุงลายไปไข่ใส่กับปุ๊กกระป๋องแน่ก็ให้คว่ำเมียนไว้เพื่อบ่ให้ยุงลายไปไข่ใส่ก็ให้เกิดพยาธิจากระยะฤดูฝนแบบนี้ก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงต้นรายการแบบนี้พบกับสายฝนเมื่อวานนี้ต้นน้ำเพิ่นได้ติดหนีไว้เกี่ยวกับเพลงที่ว่าน้ำฝนจากฟ้าน้ำตาจากใจของพ่อคำเล็กเพิ่นขอมาก็ยังบ่ทันได้เปิดให้เฮาฟังเทื่อฉะนั้นแล้วต้นรายการแบบนี้เดี๋ยวสายฝนจะนำพาทุกท่านไปเฮาฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสุริยะที่2ของทางรายการ

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพ่อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันบัดเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังระยะฝนแบบนี้ก็ควรเฝ้าระวังน้ำท่วมสู้ดินเจือนกันแน่เพราะว่าทางกลุ่มอุตุนิยมเพิ่งก็แจ้งการมาแล้วว่าฝนจะตกต่อเนื่องระหว่างวันที่19ถึงวันที่21เดือนสิงหาปี2026นี้แขวงที่ต้องระมัดระวังก็คือแขวงหัวพันหลวงน้ำท้าโบแก้วอุดมไซสยบุรีแขวงเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์บ่อลีคำไซคำมวนสวรรณเขตสารวันเสกองและอัตปือฉะนั้นแล้วฝนตกแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังเพราะว่าบางเส้นทางที่ว่าพร้อมส่งแป่งในก็มีเพราะว่าแผนกโยธาธิการและขนส่งได้สุกยู่ส่งแป่งเส้นทางสุกเสริญระวังเส้นทางเมืองพุนทองเมืองพุนทองแขวงหลวงน้ำท้าเลขที่2508แต่3แยกภูติดเพิ่งหาสายแดนสสเวียดนามเพื่อแก้ไขการสัญจรในฤดูฝนแบบนี้เพื่อให้มีความสะดวกขึ้นดังนั้นแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางไปใส่มาใส่ไปทางไก่แบบนี้ถ้าว่าบ่จำเป็นก็ให้หลีกเว้นสะก่อนในระยะแบบนี้เนาะเพราะว่าน้ำท่วมนี่หลายเขตหลายบ้านหลายบนหลายท้องถิ่นทางรายการเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้พร้อมนั้นก็ขอให้ระมัดระวังติดตามน้ำท่วมทางว่าจะเป็นบ้านนาเล็กหาบ้านพูนบุกเมืองสารวันแขวงสารวันพอว่าวันที่19นี่ก็รู้สึกว่าน้ำจะท่วมหลายแห่งโนดในบางเขตบางบอนบางแขวงนั่นแหละก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งน้ำท่วมเขตทางบ้านทานหินเมืองกระลุมแขวงเสกองและอีกบ้านหนึ่งก็คือเขตบ้านแถวเมืองพิมพ์แขวงสวรรค์นครเขตในวันที่19ก็ถือว่าน้ำท่วมแห้งและกะน้ำซุมาหลายเพราะว่าเป็นน้ำปลาไหลหลังเข้ามาได้เนี่ยฝนแบบนี้มีฝนกระตกทีแห้งอีหลีถ้าว่าหลีกเว้นได้ก็ขอให้ทุกท่านจงหลีกเว้นก่อนในระยะแบบนี้พร้อมด้วยได้รับความเสียหายอยู่ในเขตห้องหมอเมืองเบงแขวงอุดมไซก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสภาพน้ำท่วมแบบนี้พร้อมด้วยอยู่เขตบ้านสุวรรณนคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเนื่องจากว่าฝนตกหนักแห้งเฮ็ดให้น้ำในแม่น้ำเสดุลเพิ่มขึ้นสูงและไหลท่วมในพื้นที่เขตใกล้เคียงก็ขอให้พ่อแม่ประชาชนพี่น้องอยู่ในเขตนั้นที่ว่าอยู่ใกล้เคียงก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้และอีกอันหนึ่งกะแจ้งมากับถึงการน้ำขันสูงของแขวงสวรรณเขตเพิ่นก็ได้ข่าวซวยเหลือในเขตบ้านทีวาถูกวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอยู่เขตบ้านลาดหอเมืองเสปุ๋นเพราะว่าการน้ำของคณะพักเพิ่นก็ได้ มีการมอบเครื่องได้ลงเยี่ยมยามที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเขตจุดสุมเมืองเซปูนนั่นเองซึ่งเขตดังกล่าวเมนน้ำโซทางเว้นขวที่กำลังก่อสร้างเห็นให้ทางขาดรถต่างๆบ่สามารถไปหาประชาชนได้จุดสุ่มก็มีเก้าบ้านที่เพิ่นได้อันเฮ็ดให้บ้านนี่มีการตัดขาดไปบ่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้เพิ่นก็แห่งฮิบฮ้อนได้เนาะเพิ่นก็เข้าซวยเหลือทางบ้านที่ว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่ก็เป็นบ้านลาดเนนาโทเนวังไฮเสียงหงพร้อมด้วยบ้านสเวทปังงาลาดห้องและบ้านน้ำทนทั้งในการเฮาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมแบบนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ไวๆเจ้าแล้วก็ขอแจ้งอีกเติมบาทหนึ่งเกี่ยวกับของการที่ว่าเพิ่มขึ้นน้ำมันมื้อนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่6โมงเช้าพลเนาะน้ำมันเสื้อไฟก็เพิ่มขึ้นบ่ว่าจะเป็นน้ำมันเอสซังพิเศษเอสซังธรรมดากับส่วนเนส่วนพิเศษนี่ปรับขึ้นเป็น830กีบต่อลิตรแล้วก็เพิ่มขึ้นของน้ำมันเอสซังธรรมดาปรับขึ้นเป็น710กีบต่อลิตรกระส่วนปรับขึ้นเป็น 1,560 กีบต่อลิตรถือว่าผู้ใดใช้น้ำมันกระส่วนนี่ก็โอ้ยอุกใจไว้ท่าเนาะเพราะว่าปรับเพิ่มขึ้นหลายเอาเป็นว่าระยะที่2แบบนี้สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052หับสายหน้าไหมกับเบอร์นี้กันก่อนสบายดี
3: สบายดีลูก
2: เจ้าสบายดี
3: ต้นน้ำไม่ได้มาตี
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วแม่ค้ำสบายดี
3: สบายดีลูก
2: เจ้าเป็นอะไรไหมคะ
3: ข้ามื้อนี้เอาเพลงงั้นโดนปันไดกสิท่าเด้อ
2: เจ้าโดนปันไดกสิท่าเนาะ
3: เจ้าท่าประถม
2: เจ้าม
3: อบได้เด้อ
2: เจ้าได้มอบเลย
3: มอบแม่มันนีลานาเพลงแล้วก็พอเจอันบ่แม่ปลิ้นทองปลิ้นเด้อ
2: เจ้า
3: อยากลืม
2: เจ้า
3: พ่อบอนแม่บอนพ่อ
2: เจ้า
3: แม่ภัยกับพ่อเซงแก้วแล้วก็แม่จันทลาสะพออืมเด้อ
2: เจ้า
3: เพลงนนแก้วกับครูฮักเพิ่นเด้
2: เจ้า
3: ชมมิตรเด้แล้วก็ลูกอันใจสน
2: เจ้า
3: แล้วก็ลุงปู่ขำและแม่วันใช้เนื้อเด้อกับแม่
2: เ
3: ร
2: ีย
3: นโซนพร้อมแล้วก็แม่ไทยอีวันนี้ลูกชายอดบ้านบัวน้องค่ะเด้อคือว่าดุ่นแล้วบ่ได้ยิน
2: เจ้าแม่นแล้วเพิ่นค่าเวียกบ่หรือไปใส่น้อ
3: แม่เลขคำเล็กมึงเผืองเด้อ
2: เจ้า
3: เอาทุกเสียงทุกชายถ้าแม่มันนีลาเข้ามาคือเราเว้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าใดขอบใจ
3: เ
2: จ้า
3: เ
2: จ้า
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าขอบใจโชคดีเจ้า
3: เจ้าลูกสาวปากหวาน
2: เจ้า
3: สิงาน
2: เ
3: น
2: า
3: ะล
2: ุงเนาะแม่นบ่ต้องถามเบาเทคนิคเด้อซะนั้นเบาเทคนิคว่าจังได๋
3: เจ
2: ้
3: า
2: ขอบใจเจ้าขอบใจโชคดีโอ้ยแม่คำเพิ่นก็มาปากหวานให้ฟังแต่เช้าเด้เฮาก็ได้มีแรงกำลังใจเนาะในการอะไรการโตอารยา2แบบนี้มาเพลงให้กันก็แล้วกันหากอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกจากไอ้บ่าวสมมิตรเพิ่นโทรมาหลังไมค์พุ่นแหละเนาะเพิ่นว่าโอ้ยขอเพลงในเด้อมอบให้มิตรและการทุกคนบ่ว่าจะเป็นแม่มณีลาเนแม่จันทลาเนสาวเพลงเนแม่คําเนบ่าวใส่ส้มเนก็ดีเนาะแล้วก็มิตรและการทุกคนที่รับฟังรายการนี้อยู่เพราะนั้นแม่คําเพิ่นก็โทรเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละเพิ่นว่าดงปันใดกับสิท่าว่าท่าพอโทรผู้เดียวได้เพิ่นว่ามีความหักกันทุกๆมื้อเนาะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความพ้องใหญ่ที่ดีเนาะแม่คำเนาะเพิ่นว่าพิเศษนี่ก็มอบให้ผู้เดียวในโล่งกลางใจพอขันทองเด้อคันได้หาฟังแล้วก็กิ้งก้างมาเน่หรือว่าส่งเสียงอย่างมาก็ได้เนาะ ก็มอบให้ก็แล้วกันหักอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกพร้อมด้วยดนปันไดกสิทา

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เจ้าสองเสียงเพลงเมืองม่วนมาฝากต้อนกันกับมิตรรายการที่ได้ทุกกันเข้ามาขอเพลงในแต่ละเพลงเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะเปิดให้เดี๋ยวจะบอกเบาเทคนิคทยอยทยอยให้อาเมื่อกี้กะทางน้องไงเป็นกระโทรมาพะนะโอ้ยโทรอันนั้นเข้ามาแล้วหน้าไม้นี่บ่ได้ก็เลยโทรมาหลังไม้พะนะบ่เป็นหยังก็เลยขอเพลงมาว่าไข่ปลาโคเนฝากให้เมค้ำเมมณีลาเมวนเบาสอนพร้อมด้วยเมวันใส่เหนือก็ได้โทรเข้ามาวังกี้นี้ทั้งหลังไมเนาะเพิ่นก็บอกว่าบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดแล้วก็มอบให้ทั้งเมค้ำเมมณีลาสาวอ้อยสาวเพชรมานี้เลยเพลงเพิ่นก็ว่าสุขดีเด้อแฟนอ้ายก็เพิ่นก็บ่สบายเนาะก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้ให้เพิ่นสวงเซาจากพยาธิขอให้แข็งแรงขึ้นไวๆพร้อมด้วยเมมณีลาก็ว่าอยากเห็นคนหักเพิ่นว่าเพิ่นว่าโอ้ยอยากเห็นความหักความจริงใจเพิ่นว่าโสดเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเด้เนาะก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันที่ได้โทรกันเข้ามาแน่บ่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์แล้วก็พร้อมด้วยหลังไมค์ก็สามารถว่าโทรกันเข้ามาได้0305787052สบายดีเจ้าสบายดีเข้าหน้าไมค์แล้วเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ามาแล้ว
4: จะเป็นสายฝนนะกับเป็นคนที่อ่ะนะ
3: เจ้าเจ้าบ่เป็นอย่างเจ้าเอิ้นซื้อผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้เนาะคนคนเดียวกันนั่นแหละเจ้าได้ได
4: ้ให้มอบให้อันนั้นไว้บ้านนครหลวงเด้อ
3: เจ้าพิเศษบ้านนครหลวงเนาะได้ยินแล้วบ
4: ่เป็นบ้านนครหลวงเด้อ
3: เจ้า
4: ด้านก็ขันทอง
3: เจ้าเจ้า
4: เรื่องต่างๆในจันทราเด้พ่อวอนแม่วอนแม่ไข่ไม่เคยเด้พ่อสิ่งแก้วอุดมใส
3: เจ้า
4: ไอ้บ้าสมนิดแข่งบ่แก้วเด้
3: เจ้า
4: ไอ้บ้าทำเล็กเมืองเฟือง
3: เจ้า
4: แม่แม่วันเมืองเฟืองแม่วันไข่เหนือเด้อ
3: เจ้าเจ้า
4: จะโคตรใหญ่ลุงปู่คำไอ้กูนี้
3: เจ้า
4: ไอ้บ้าสอนวังเวียงไม่เพียงวังเวียงแม่เวียงสอนแม่เต็ม
3: เจ้า
4: ไอ้บ้าเพียงแม่คำผิว
3: เจ้า
4: สาวอ้อยสตะกี้สาวนางสตะม่องเด้เบ้าเบ้าเขียมดอนลุ่มเด้อ
3: เจ้า
4: อ
3: ั
4: จจะเลโคแค่อัจจะเลโคแค่ลั่นอัลเล่บันหอมเบ้าออดพวกสะอาดไอ้บ้าสนสน
3: เจ้า
4: ไอ้บ้าสวยปิ้งหนองเข็งเด้อมอบให้ทีมงานสี่สันเจียเพลงเมื่อสุขผล
3: เจ้าเจ้า
4: เด้อพี่เจ้าจุ๊บแอร์สายฝนจะน่าต้องส่งสาวเด้อ
3: เจ้า
4: แม่ฮักเสียงหวานหวานเด้อ
3: เจ้าขอบใจเมมณีลา
4: เ
3: จ้าขอบใจเจ้าโชคดีสบายดีโชคดีเพิ่นว่าโอ้ยโทรหลังไมค์แล้วก็โทรหน้าไมค์อีกเพิ่นว่าก็รับสายกับเมมณีลาไปเนาะเพิ่นว่ามอบให้บ่าวนครหลวงนี่เป็นพิเศษพิเศษเด้อแต่ย้ําเติมอีกทีนึงในฤดูฝนแบบนี้อากาศที่มีความชุ่มชื้นกับการที่ว่าเป็นการที่มีเสื้อลูกในระยะนี้พร้อมด้วยการเพาะพันธุ์ของยุงพยาธิที่มักพบเห็นเรื่อยก็คือไข่ยุงลายเนและก็ไข่มาเรียพร้อมด้วยไข้หวัดใหญ่ปวดอักเสบเจ็บท้องถอกท้องและก็พยาธิตีนห่อฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนจงพยายามรักษาสุขภาพให้ดีพักผ่อนในเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่ว่าปรุงสุกสะอาดอาหารที่สะอาดก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสินเก่าสินเคยจากรายการสีสันสิงเพ็งบ่ว่าท่านจะอยู่ไสอยู่ภาคใต้ภาคกลาง หรือว่าภาคเหนือก็แล้วแต่สามารถโทรกันเข้ามาได้พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นสาระนาฮู้ดีๆข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระยะฝนแบบนี้แหละเนาะถ้าว่าบ้านทั้งใดมีฝนตกโบน้ำท่วมโบก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052 0305787052แบบนี้เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเป็นยังไงบ้างแสงเพชรเจ้าแม่นบอกเจ้าเจ้าเป็นน้ำระยะฝนแน่นอนสัญญาณกันเลยแบบค่อนข้างจะยากน้อยนึงเจ้าตกตกเพราะว่าฝนตกลินแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็ตกอีกแต่ว่าอยู่เวียงจันทน์กับค่อนข้างน้ำจะบ่ท่วมคือทางภาคแขวงอื่นเนาะคือทางสวรรค์เขตเมืองพินเท่ากับน้ำท่วมได้เนาะมันบ่
4: แม่น
3: ๆเจ้าเพลงหยังแสงเพชรเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน้องมานี
4: ่ก็ฟังเพลงนะขอบใจบางลาวใต้ของเอ้ยนั่นดีทีเดียว
3: เจ้าขอบใจสาวลาวใต้เนาะ
4: แต่ของเอ้ยนั่นดีที
3: เจ้าของสาวแลนดี้ศรีสุพรเจ้าได้ได้อ่ะมอบเลยเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อเจ้าเจ้ามาแล้วเจ้าเจ้า
4: เ
3: จ้าอาจจะเป็นมืออื่นเจ้าเจ้าได้เจ้าเพราะว่าติดภารกิจในช่วงนี้ประสุมเจ้าเจ้าเจ้าสุขดีเด้อสบายดีเจ้าเอาเป็นว่าระยะนี้ขอมอบเพลงให้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าเบิ่งเวลานาทีนี่ก็9:37แล้วเดี๋ยวจะบ่ทั่วบ่ถึงกับเสียงเพลงไข่ปลาคอของลุงใหญ่ภูมิแน่พร้อมด้วยแม่วันสายเหนือบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดมอบให้ทุกเสียงทุกสายก็แล้วกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: เจ้านี่เป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือ www.lnr.org สามารถรับฟังกันได้และติดตามกันได้ผ่านทาง Radio National เจ้าพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสกันแล้วในวันที่3เดือนสิงหาปี2026ขึ้นกับ7ค่ําเดือน9ลาวนั่นเองบ่ทันใดเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวใกล้สิมืดเดือนสิงหากันแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงก่อนแล้วกันระยะฝนแบบนี้ท่านกําลังขับขี่รถฟังอยู่ในรถก็ดีหรือว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนากันอยู่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องละห้องการก็คือกันจงมีแต่ความสุขกายสบายใจประสบผลสําเร็จในหน้าที่เวียกงานของท่านระยะฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังกันอีกเติมเกี่ยวกับพยาธิที่ว่ามานำยุงหลายบ่ว่าจะเป็นไข้ยุงกันแน่ไข้มาลาเรียที่ว่าเกิดจากน้ำท่วมขังอาจจะเป็นกระปุกกระป๋องแน่บนที่ว่าหกเฮือกก็ขอให้ทุกคนจงรักษาอนามัยให้สะอาดพร้อมโดยทางห่างกายของตนเองเฮือนซานบ้านทรงให้อยู่ห่มเย็นบ่ให้มีการหกเฮือกและอีกอันหนึ่งก็ขอให้ป้องกันตัวเองจากแรงเพาะพันยุงบ่ว่าจะเป็นกระโปงกระป๋องน้ำในภาชนะรักษาห่างกายให้อบอุ่นและบ่นุ่งเครื่องที่ว่าอับซุ่มรักษาห่างกายที่ว่าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงออกกำลังกายกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ตลอดดื่มน้ำสะอาดล้างมืออยู่เรื่อยๆหลีกเว้นกันที่ไปเหยียบน้ำที่เป็นน้ำขังน้ำเปื้อนอะไรเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้เป็นตีนหอเปื่อยมาก็เป็นพยาธิอันนึงอีกคือกันเนาะถ้าบ่จําเป็นแท้ก็ควรจะถ้าว่าจําเป็นในการไปแท้ก็ควรให้ใส่เกลือโบกอย่างดีและล้างตีนให้สะอาดทันทีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงเมื่อกี้นี้มาเสียงเพลงเป็นกระบาขอบใจสาวลาวใต้ในเด้อพร้อมด้วยพอลินทองจากนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นว่าโอ้ยฟังเป็นประจำเด้อเพิ่นว่าแม่มณีลาเพิ่นว่าอยากเห็นคุณฮักเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาแล้วประกอบด้วยเสียงที่ว่าเข้ามาทั้งหลังไมค์เพิ่นว่าโอ้ยพอโทรมาเพื่อให้ฮู้เป็นคู่ขวัญใจของไผบ่เนาะเพิ่นว่าเนาะที่ว่าแม่มณีลามอบเพลงมาให้อยากเห็นคุณฮักมาสั้นเดียวไปฟังเสียงเพลงอยากเห็นคุณฮักกันก่อนจึงค่อยเข้ากับมาพบกับสายฝนเซนเคย

ระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการก็กันแล้วก็ขอขอบใจทุกเสียงทุกสายที่โทรกันเข้ามาเพราะว่าจะเป็นพ่อทองขวัญใจทั้งแม่คำเพิ่งกะว่าโอ้ยพอฟังอยู่ทุกมื้อเด้อทางบอลินทองในเบานครหลวงเวียงจันทน์ขวัญใจของเมมานิลาเพิ่นว่าขอบใจหลายๆเด้อที่มอบเสียงเพลงให้ม่วนๆให้เมมานิลาในมื้อนี้เพิ่นว่ามีความสุขใจแล้วพร้อมด้วยพ่อทองก็เช่นเดียวกันเนาะขอบใจทุกเสียงทุกสายในมื้อนี้ก็แล้วกันหากว่าเพลงใดที่เปิดบ่ทั่วถึงก็ขออภัยนะหวังว่าบทเพลงที่ว่าได้ขอกันเข้ามาเมื่อนี้อาจจะทั่วกันเมื่อทุกผู้ทุกคนที่ว่าสายฝนได้มอบให้สุดท้ายนี้ก่อนจะจากลากันไปสายฝนเองก็ขอเป็นแห่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีทุกแห่งทุกภาคที่พบเจอปัญหาแบบนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปไวๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายและมีรายการทุกๆคนที่ว่าทุกเข้ามาในอาจจะไม่ทุกเข้ามาในเพิ่นอาจจะฟังอยู่เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานกันเมื่อทุกผู้ทุกคนสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19-21 สิงหา 2566เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป้องเข้าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก็ให้นานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาค

0: และจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ1-3วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญาบุรีบริคำไซคำมวลสวรรณเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูงท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
2: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
3: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทอง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ื้อผ้าฝ่าเฮือนดียังพอได้อยู่เนาะแม่เนาะผู้กูมีผู้ซ่อนสินอนดีอยู่ใจใดเกิดเป็นคนลาวหักสัตว์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของพระพิณีอันดีงามของสัตว์ลาวสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกท่านทางท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อมีรายการ1สมุกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในบรรยากาศเศร้าๆสีจักหน่อยเนาะมีรายการเฮาก็ได้10โมงนี่ก็บ่อยากเศร้าไปได้แล้วทั้งอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาก็ได้แต่ว่าอยู่ในเมืองในนานี่บางท่านยังบ่ได้ตื่นสัมปชัญญะยังนอนอยู่บรรยากาศดีนะช่วงนี้เนาะบางบอนบางทีก็ถือว่ายุ่งยากในการเดินทางการสัญจรต่างๆเนื่องจากถนนหนทางนะเปื้อนเลยยามฝนก็ได้ยามฟ้ายามฝนช่วงมรสุมฝนตกลิ้นมีรายการน้ำแอ่งน้ำขังน้ำยืงเนาะเหตุให้เกิดถนนทางเปเพเสียหายขึ้นเหนือลงใต้ดินเจือนทบทางน้ำปลาไหลหลากหนทางขาดขัวขาดยุ่งยากในการโทรคมมนาคมมีรายการในช่วงนี้ก็ถือว่าวิกฤตจักหน่อยนะมาบอนบางทีบางเขตบางเมืองบางแข่งก็ถือว่าโอ้ยน้ำท่วมน้ำไหลนองเนาะผ่านบ้านผ่านเฮือนนะสู่ทางเอาทรัพย์สิ่งของต่างๆเสียหายไปหลายนักน่วงในโซนนี้ก็ติดตามข่าวสารเมืองเดิมมีรายการเฮาเนาะว่าจนถึงสวรรค์เขตคำมวนทางภาคเหนือหลวงน้ำท่าเรียกว่าหลายๆหมดทั้งเสกองทั้งสารวันนะหลายบอนที่มีแม่น้ำประจำแขวงประจำเมืองก็ถือว่ายิ่งขึ้นมาเลยนะท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายเนาะสัตว์สาวาสิ่งเครื่องปลูกต่างๆก็ถือว่าล่มหายตายจากไปคือบ่ได้อยู่ได้กินละปีนี้ก็ได้บางบอนบางทีก็ได้บางบอนก็ถือว่าบ่มีสภาพอย่างปกตินะบางบอนบางแขวงก็ถือว่านักน่วงในปัจจุบันนี้เป็นกำลังใจให้นะมีรายการกำลังใจให้พ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเขตทุกแขวงที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะจากภัยธรรมชาติจากธรรมชาตินี่แต่ละปีมันก็มีสภาพเนาะมีรายการหาหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็มีแต่ว่าในซุ้มปีต่อไปนะก็ต้องได้วางแผนมาตรการในการรับมือว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเด้อมีรายการเฮารายการเลยพวกเฮาก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ให้กำลังใจนะให้แก่บรรดาเพื่อนมิตรปวงชนลาวทั้งชาตินะเพื่อเป็นกำลังใจให้แห่งจิตแห่งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนะก็มีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านระบบโทรภาพผ่านระบบวิทยุนะบริษัทลองลิสต์ของเฮาก็ถือว่าได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในเวลาโอกาสที่มีความหมายโดยตลอดนะแต่ว่าในช่วงที่ปัญหาเรื่องอุทกภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็ยังบ่ทันได้เข้าร่วมเถื่อในช่วงนี้ก็ถือว่าติดตามเบิ่งนะถ้าว่าเป็นอะไรก็ทั้งลองลิสต์พวกเฮาก็ถือว่าจะได้เฮ็ดกิจกรรมในการช่วยเหลือนะครอบครัวที่เกิดอุทกภัยนะประสบภัยน้ำท่วมต่างๆนะครอบครัวทุกข์ยากครอบครัวที่บ่มีโอกาสครอบครัวที่ฟื้นตัวยากไปแล้วนะบางท่านแห้งทุกข์ก็แห้งซ้ำเนาะแห้งทุกข์แห้งซ้ำนำผลมาสุมาทางเห็นเด้บางครอบครัวก็ถือว่าโอ้ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังเฮ็ดหนองปูหนองปลากำลังเฮ็ดไห่เฮ็ดนากำลังเฮ็ดท่านอาหารเนาะกำลังทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลสุดท้ายมากับไปน้ำน้ำเอาซื่อๆเด้บางท่านก็ถอยรถใหม่มาเนาะจอดอยู่เฮือนไว้ดีๆนำก็มาผัดเอาไปเบิดโอ้ยอันตรายมีรายการเฮาเด้อสัตว์สาวาสิงเป็นเป็ดเป็นไก่หมูมางัวควายต่างๆเหตุเกิดแบบกระทันหันใช้เวลาบ่ดนเลยคันน้ำปลาไหลหลากน้ำสูบน้ำทางมานี่มันไวอีหลีเลยมีรายการเฮานอนบ่ได้รับบ่ได้ตื่นอย่างซั่นไปแล้วเด้เนาะเหตุการณ์จังซี่นี่อันตรายแต่ละเดือนแต่ละปีมันก็ติดตามเบิ่งนี่ก็ติดตามข่าวสารติดตามพยากรณ์อากาศโอ้เพิ่นเตือนแล้วเด้อเพิ่นว่ามีพายุลูกนั่นลูกนี่เข้ามาแล้วก็แม่นกาเกียมไว้นะบางบอนบางทีนี่ก็อยู่จุดที่มันมีความเสี่ยงอยู่ใกล้แคมป์น้ำมอต่างๆอยู่ตีนภูสันภูเสี่ยงต่อการดินเจือนดินถล่มกระเบิ้งเนี่ยมีอะไรกันเนาะอันนี้ก็เพื่อ
ให้มีสติในการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าไว้ครับทางส่วนการสัญจรนี่ส่วนนึงก็เกิดอุบัติเหตุดูเนาะยามนี้ยามฝนแดงโดยตามเส้นทางบางท่านก็รถบรรทุกบางท่านก็รถพลเรือนรถบัสรถยังเกิดมื่นทลายเกิดต่ำเกิดยังเกิดขึ้นนะต้องมีสติในช่วงนี้ก็ถือว่าขั้นบทจำเป็นก็บ่อยากให้เดินทางแล้วอย่างนี้ก็ให้พักก่อนเนาะให้วิดฝนจักเล็กจักน้อยฝนเอื้อนฝนเซาแดให้น้ำมันบกลงจักน้อยจะค่อยเดินทางในส่วนบทจำเป็นอีหลีก็ได้กวดเบิ้งสภาพเทคนิครถจางรถเบรกรถไฟตาต่างๆระบบให้มันครบสุดในการเดินทางก็ได้คันรถบ่ดีแน่ก็ย่าเนาะบ่ไปแล้วไปรถเฮาบ่ลอยรถบ่คักขึ้นภูลงห้วยก็บ่อยากทุนบ่ได้เด้อันเฮาขับก็ได้คันรถบ่ดีก็ได้เนาะค่อยไปค่อยมาบ่จำเป็นก็บ่ไปจอดซะก่อนพักพักกันซะก่อนในช่วงนี้พายุเข้าเนาะฝนก็ตกลินในช่วงมรสุมยามนี้ก็ติดตามเบิ่งในFacebook ใน TikTok ต่างๆก็จะโทษพันมาอัพโหลดลงน้ำบ่ธรรมดาได้มีรายการเฮาเนาะคันเฮาบ่ติดตามข่าวเฮาบ่ฮู้แหน่อยู่แต่เฮือนมีแต่นอนซื่อๆนี่บ่ฮู้แล้วเรียกบ้านการเมืองเพิ่นบ้านเพิ่นเมืองท่านเป็นในสภาพแวดล้อมอ้อมข้างบ่ฮู้จักหยังมันต้องได้ติดตามแด่คันบ่ได้ฟังวิทยุก็ฟังทางโทรภาพกับเบิ่งทางโทรศัพท์เอาก็ได้เออก็มีการรับมือแล้วก็ป้องกันนะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสักก่อนเนาะแต่ว่าทาง Facebook ก็มามื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวคือเก่าแล้วก็ขอบใจทั้ง FC แฟนรายการที่ติดตามทาง Facebook โคศกนําเนาะสบายดีทานทองคําสบายดีทานทองคําสยามวงศ์สาเนาะอันนี้เป็นเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันนะอยู่ทางนครปักเสแข่งจังหวัดสักสบายดีสบายดีเจ้าว่าสมเสยจัดรายการนะทานเจ้าสบายดีกล้วยสุขสวัสดิ์ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเด้อทาง Facebook ของโคซกที่พี่อยู่ไทยมิวสิกเนาะแล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวที่ลาว National Radio ฝากติดตามรายการกด1หัวใจ1ไลค์1แชร์นะผ่านให้หลายๆคนได้รับรู้นะกับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของเฮา1รายการที่ประดับอยู่ในแห่งชาติลาวมีรายการเฮาเด้อโดยโคซกเบาไทยคือเก่าคนเก่าคนเดิมเนาะฝากเช้ๆให้ได้จ้ะเด้อขอบใจทั้งลองเลดพวกเฮาเนาะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายอาหารเสริมความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านซัมเจจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเรือว่าน้อยจำหน่ายเครื่องเสียง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจดจอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสู้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ่งแท้ 100% เทียนผึ่งนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเจ้าของแบรนด์ชื่อซาปอกกี้นะคนงามคนงามหลึก แล้วก็ขอบใจห้านนางพิมพ์สอนเด้อขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซหรือว่าห้านสาวโมคนงามนะแล้วก็ขอบใจห้านทับพันโมบายโฟนทับซ่อมแปลงโทรศัพท์แล้วก็ขายทุกเครื่องเรื่องของโทรศัพท์นะมีทุกรุ่นเด้อห้านทับพันตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศและพิเศษขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่หยักแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงสาขาตัวแทนจำหน่ายยามองล่องลิดพวกเฮานะอันนั้นก็คือบรรดาท่านที่สนใจต้องการอยากได้เครื่องไส้ต่างๆปัญหาเรื่องอาหารเสริมเครื่องไส้ซากาเฟ่แม่นพอพันตามบรรดาสาขาจำหน่ายพวกเฮาเด้อทั่วทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศนะทั้ง16สาขาเข้าไปฟังเพลงกันสักก่อนเนาะมิตรรายการเฮาก็ได้ท่านทองคำบอกว่าประชุมอยู่ว่าสันเบิ่งรายการไปนำเจ้าสบายดีสบายดีท่านพันเอกทองคำเนาะเจ้าท่านพันเอกทองคำสยามวงศ์สาเขาให้ปฏิบัติหน้าที่สุดกกสุดไปนะอันนี้ก็ถือบรรดาการนำพันกระติดตามรายการเป็นประจำนะครับไปฟังเพลงนี้มิตรรายการเฮาดาวบุกผาวันนะเป็นศิลปินเด้อฮักสาวจูซำม่วนๆกันเจ้า

เกิดเป็นคนลาวหักศาสตร์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีดีงามของศาสตร์ลาวผลเมาว่าอย่าได้ไหลลืมถิ่มเสื้อเก่าแพงปุงพันเฮาเด้ออย่าได้หลงซาดเสื้อนี้ไปย่องผู้อื่นดีสาวจูซ้ำมวนๆนามเพลงนี้เป็นมีเพลงมีความหมายกับพี่น้อง

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: คือบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่ในตา4-5ปีเลยการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเราได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมากับบ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วเมื่อได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
2: สาวจูซ้ำสองนะบางท่านก็ได้มันก็แม่นอยู่ว่าสาวจูซ้ำเฮาซั่นบ่มันเป็นเวอร์ชั่นที่2นะเป็นแต่งใหม่นะเป็นซื้อเดียวกันแต่ว่าเนื้อหามันบ่คือกันนะเป็นสาวจูซ้ำ2เด้อมีรายการเนาะนะมันบ่แม่นติบ่แบบแม่นหลายท่านก็ที่เคยฟังกันนะหลายปีจากไปบ่ทันตันนั่นก็เพลงนึงต่างหากแต่ว่านี่เป็นสาวจูซ้ำ2เนาะกับห้องโดยทั้งอาจารย์คำพันธ์ดินดาวงนะห้องครูกับอีกศิลปินท่านนึงเมื่อกี้นี้บ่ได้เบิ่งลืมซื้อไปละเดี๋ยวสิเสกเบิ่งคืนกันบัดห้องครูเมื่อกี้นี่มันผู้ใดเด้ก็ถือว่าเข้าสู่ในรายการกันต่อเนาะมีรายการหาวขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการเด้อ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนาทีกับรายการของเฮาจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสนใจพ่อพันธุ์สอบถามเมื่อกี้ได้โอ้ล้มกันแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะต่างๆเนี่ยก็เข้าสู่ในเรื่องของรายละเอียดอาหารเสริมของเฮากันแดเพราะว่าจะไปเกี่ยวต้องสู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะเรื่องของผิวพรรณก็เช่นเดียวกันเด้อในฤดูฝนนี่แหละมันหลายๆท่านเนาะก็เป็นโรคผิวหนังนะบางท่านนี่เคยเป็นแล้วแต่บ่เซานะเป็นขี้กากขี้หิดขี้เกี้ยนจังซี่เนาะเอิ้นว่าเป็นประเภทพวกโรคผิวหนังในการดูแลบำรุงรักษานี่ก็มันก็บ่มีหยังยากดอกมีรายการเฮาเนาะเรื่องของโรคผิวหนังนี่ก็คันเฮารักษาความสะอาดแล้วมันก็บ่ค่อยเป็นนะยกเว้นผู้ที่บ่ค่อยได้รักษาสุขภาพภายนอกตัวเอง1มากก็บ่มักอาบน้ํา2มากก็ใส่เครื่องที่บ่บ่อยได้การซักบ่ได้รับการอนามัย3มากก็ใส่เครื่องร่วมกันเนาะใส่ผ้าแพอาบน้ําร่วมกันใส่เครื่องร่วมกันนอนใกล้กันติดกันกับแพร่กันไปได้ขี้กากมันติดกันได้มีรายการเฮาเด้อหลีกเลี่ยงได้คันยามฟ้ายามฝนนึกสิก็ต้องได้เบิ่งแยงเรื่องความสะอาดความซุ่มความซื่นนี่มันโอ้เพิ่นมักขนาดใด เออคันอากาศสิเย็นๆจังได๋ฝนสิตกเริ่มเก่าแล้วเพิ่นน่ะเก่าแล้วเออเริ่มเก่าเริ่มคันเริ่มซุ่มๆจังหน่อยนี่นุ่งเครื่องเปียกบ่กางเกงในเปียกบ่จังซี่โอ้มักขนาดได้ขี้กากได๋เออขี้กากขี้ฮิดขี้เกินผักส่วนนี้นี่แม่นอากาศซุ่มๆนี่ฝนตกจังได๋นี่โอ้นางเก่านี่ลับตาเสือบๆเพิ่นมีรายการม่วนเมื่อหน้าเพิ่นเอออันตรายได้มีการหันติดดูต้องได้ดูแลตัวเองแดบ่ว่าจะเป็นผู้หนุ่มดอกผู้สุภาพสตรีสิเป็นสุภาพบุรุษสิเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนมิตรสหายทุกๆท่านก็เช่นเดียวกันมันหาโรคผิวหนังนี่นะแม่นอาจจะเกิดได้กับทุกๆคนเลยบางท่านอาจจะบ่เป็นขี้กากก็สิเป็นขี้เกียจนะเกียจนี่เป็นขาวๆดอกนะเป็นขาวๆแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะบ่ติดต่อโดยตรงคือกับขี้กากแต่ว่ามันก็สามารถติดต่อกันได้คือกันถ้าหากว่าเฮาใส่เครื่องห่วมกันและขี้เกียจได้เด้ออะไรหลายอย่างมีความแตกต่างเฮาควรจะศึกษาข้อมูลถ้าเฮาอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นโรคผิวหนังแดงนี่ก็บ่ได้หมายความว่ารังเกียจดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเฮาต้องได้ป้องกันเพราะว่ามันติดกันเด้มีอะไรกันมันติดกันได้เนาะบางท่านนี่ไปกินข้าวร่วมอันนี้เว้าความเพ้อเนาะภาคส่วนใดที่กินข้าวอยู่ก็อย่าบัดคําสําหรับเป็นรายการเพื่อสุขภาพเนาะบางท่านนี่มือนี่เป็นขี้ฮิดนี่มือนี่เอาสมมุติว่าเนาะมือไปขี้ฮิดขี้เกื้อนขี้กากหลังมือมีแต่ตุ่มแต่ต่อนี่ไปนั่งกินข้าวน้ำมูนี่มันก็บ่อยากคักไปได้ๆก็สิเว้าหรือผู้กินข้าวน้ำก็ได้เนาะอันนี้ก็บ่อยากเว้าซึ่งนะแต่ว่าเฮาก็ต้องได้เบิ่งตัวเองก่อนว่าเฮามันเหมาะสมบ่หรือบ่เหมาะสมต้องได้เบิ่งถ้าหากว่าในสถานการณ์ที่แขกคนบ่หรือว่าเพื่อนมิตรธนาคารมันอาจจะมีความเกิดอาการรังเกียจก็มีเนาะในเว้าเรื่องของสังคมสังคมที่อยู่ร่วมกันนะนะก็บ่มาก็โอ้เฮาเป็นพ่อบ่สิเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเฮาสิไปรังเกียจเบียดสีเป็นการด้อยค่ากับผู้ที่เป็นลูกพี่น้องใส่ต่อหน้านี่มันรู้สึกว่าเฮานี่ผิดแล้วเนาะผิดได้ต้องมีวิธีทางเด้อโอ้ล้มแล้วก็บอกแนะนำกันแบบเป็นส่วนตัวดีก่อนเนาะการที่เว้าตำหนิกันอยู่ซึ่งหน้านี่มันบ่อยากขักเป็นการทำลายน้ำจิตน้ำใจผู้ที่เขามีปัญหาดังกล่าวนะเป็นการด้อยค่าในเชิงที่แบบว่าหุนแฮงเกินไปเฮ็ดให้เขาน้อยใจสิ่งนี้อยากเปลี่ยนต้องมีรายการไผที่อยากป่วยไผที่อยากเปลี่ยนและไผก็บ่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆบ่สิเป็นตีนเป็นมือเป็นหยังก็ยาในร่างกายแต่บางท่านนี่เกิดอยู่จุดที่เฮาจะต้องได้เห็นทุกมือก็คือมือตีนเนาะลำคอบ่หรือว่าอยู่จุดใดที่มันบ่ได้ปกปิดนั่นก็คือใบหน้าบ่ลำคอบ่มือเล็บมือเล็บตีนอย่างสีหน้าหัวเข่าหน้าแข้งจุดที่เฮาบ่ได้นุ่งส่งนะมันเกิดมันก็มีนะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติในการอยู่ร่วมกันนะป้องกันบ่จะเป็นบ่อยู่อยู่ไกลหรือว่าจะแยกบ่นอนก็ได้เครื่องใช้ของถือต่างๆก็ต้องได้เบิ่งประเภทอาบน้ําต่างๆก็ได้เบิ่งเพราะว่าคันใส่ความกันแล้วติดกันโลดเพราะนี่เนาะบ่ได้คิดขี้กากดอกนี่โรคผิวหนังนี่มันแน่นอนอยู่เลยนะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเสริมนี่พวกเฮาก็มีนะเกี่ยวกับในเรื่องของประเภทอาการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนี่มันจะไปลงลึกใส่กับอันมตินาผักข้าวทอกมีรายการเฮานะเป็นอาหารเสริมประเภทสมุนไพรพื้นบ้านนะสมุนไพรพื้นบ้านเพราะว่าผักข้าวทอกนี่จะไปช่วยสร้างความภูมิต้านทานขึ้นนายร่างกายนี่เฮานี่ต่อต้านกับการอักเสบต่างๆได้ดีเนาะผักข้าวทอกนี่เด้อช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เนาะทั้งภายในและภายนอกได้ดีอย่าลืมได้เด้อว่าผักข้าวทอกนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเนาะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.เรียบร้อยมีรายการเฮาเด้อลองเบิ่งเนาะและนอกจากอาหารเสริมผักข้าวทอกแล้วยังมียาหม่องลองฤทธิ์ของเฮานี่เอาไว้ทาถูเนาะนวดอาการที่มันมีเป็นตุ่มจุดคันต่างๆเนาะที่มันเกิดการพบซ้ำดำเขียวเกิดตุ่มที่มันคันแล้วบ่เซาจักเทื่อกลุ่มมีแต่ตุ่มเดียวว่าซั่นเด้อเวลาฝนตกมาแล้วเริ่มพองขึ้นมาแล้วเริ่มคันมีบางท่านก็ไปกินหน่อไม้ส้มมีบางท่านก็ไปกินแนวพิษกินเหล้ากินเบียร์มาแล้วมันไข้ขึ้นรถหัวเข่านี่ก็มีหลายแบบนึงเป็นประดงคอแดประดงเส้นประดงเอ็นประดงหยังต่างๆเนาะกินพิษได้คลําเนาะพักส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นขี้ฮิดขี้กากมีคาถาไรคือกันใส่ไรคือกันได้บริการกับยาหม่องพอเฮาเด้อส่วนที่สำคัญเรื่องของภายในการรับประทานต้องโมตินาผักข้าวทองกินเป็นประจำทุกมื้อ ในช่วยให้พวกเขาต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายเป็นบัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวได้ดีนะพอพันสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์020-9829-4228นะและนึกที่ผ่านมานี้ยังมีเคสเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนที่เป็นสเก็ตเงินนำอีกเด้มีในงานก็ได้รับประทานก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเนาะกับโมตินาผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนี่กินกับลาบกับก้อยนี่แหละนะแต่ว่าเป็นยาดีอีกยาวิเศษยาพื้นเมืองดีอีหลีเลยบรรยากาศเฮาได้ลืมเด้อแต่ว่าพวกเฮาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายโดยล่องเลือดพวกเฮาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการภูมิแพ้มักเป็นวัดต่างๆช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงอันนั้นเป็นข้อดีของพักข้าวทองนะครับการดูแลรักษาสุขภาพไม่ได้หมายความว่าที่กินอาหารเสริมแล้วมันจะดีบ่มันต้องมีองค์ประกอบอื่นช่วยกันก็คือการรักษาความสะอาดทางภายนอกน้ําแดนะบ่อนอยู่บ่อนนอนต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเบิ่งบ่อนนอนเนี่ยมันเป็นได้ไปแปลงเบิ่งไปฮื้อเบิ่งนะไปกวดไปเช็คเอาไปซักเอาไปปั้นเบิ่ง3ปี4ปีบ่ได้ซักบ่มันจนเป็นนอนว่าจนเย็นผมบ่ขี้ไข้เกิ่มขึ้นนะเอาอันนี้เหม็นกุ้มยามฝนนี่แห้งอับแห้งอย่างบ่ได้แห้งเกิดเป็นแบคทีเรียเกิดเป็นเสื้อราเกิดอย่างอีกเนาะเกิดเป็นเหาเกิดเป็นยังเกิดขึ้นลูกลําเต้าอียุ่งยากหลายยามฝนทางว่าครอบครัวใดที่บ่อาดมัยเนาะจ้อจึงไปทั้งห้องน้ําอีกยามฝนจังซี่อ้าวน้ํายึงน้ํายังขึ้นมาอีกโอ้ยอันตรายน้ําบรรยากาศเฮาต้องได้เบิ่งเนาะยามแล้งยามหยังมาก็ต้องได้เบิ่งสุขอนามัยให้มันละเอียดโอ้ปีนี้มันน้ําท่วมปีหน้าเฮาจะตั้งบ่อนใหม่ยกขึ้นให้มันสูงขึ้นตึมเพราะว่าน้ำมันขึ้นอย่างซี่นี่แน่นอนแล้วห้องน้ำมันบ่ลงแน่นอนคำว่านั้นน้ำมันยืนอยู่พื้นมันดิเนาะอันมันบ่ได้มาตรฐานมันละแล้วเลยห้องน้ำนี่บ่มีฮอดบอลที่สุขอนามัยอีกยุ่งอีกเปื้อนเปื้อเกิดเป็นปัญหาเรื่องของพยาธิโรคาท้องร่วงท้องยังเป็ดเอาตัวแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนมันต้องได้มีการกวดเช็คเบิ่งความสะอาดในครอบครัวเด้ออย่าลืมมีรายการเฮารักษาสุขภาพนะกับอาหารเสริมหลักการเบิ่งตัวเองทั้งภายนอกกับวินัยในการลงชีวิตนะลองเล็ดพวกเฮายินดีให้ข้อมูลกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรไปเลยนะเปิดออนไลน์นะไม้ให้ในตอนนี้ให้มีรายการได้โทรเข้ามานะเข้ามาเลยตอนนี้ที่030-5787052 5787052กดเข้ามาเลยเจ้าเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของยามองทั้งแขวงเสียงขวางเฮาแม่นไปเอาอยู่ทั้งแม่ฮั่นแม่กูดเด้อมีรายการทั้งอนาแขวงเสียงขวางเนาะอาจจะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ฮั่นแม่กูดทองซองทางที่2ตลาดน้ำงำเข้าไปเอาน้ำเพิ่นโรดเด้อยามองลองเล็ดนะไว้ทาถูสูตรดมแก้อาการฟกช้ำดำเขียวการคันจากตุ่มจากสัตว์ต่างๆตอดกัดเนาะเจ้าสบายดีสบายดีอาจารย์สมมิตรหัวเดี๋ยววันนี้จะเพลงหยัง
3: เศร้าสามแรงส
2: ี่เนาะยังได้ยังวะเจ้ายังได้ยังวะ
3: หอมแก
2: ้มซื้อว่าตีได้เจ้าเจ้าขอบใจทั้งคณะอาจารย์สมมิตรลุงฮักแต่ผู้สาวน้อยว่าหนึ่งเสียงหนึ่งสายมีรายการเข้ามาอยากฟังเพลงกดเข้ามาเด้อสนใจอาหารเสริมก็กดเข้ามาได้ในตอนนี้เนาะอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมสั่งซื้อในรายการที่โคซกจัดแต่ราคาพิเศษให้เลยนะบวกกับของต้อนของฝากเอาให้เติมอีกเป็นการคืนกำไรลูกค้าเลยนะกดเข้ามาได้ที่030-5787052หรือว่าจะโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรมาเลยนะโทรมาเลยจ้ะแล้วก็ส่วนนะพักส่วนที่สร้างเสื้ออาหารเสริมในเมื่อวานนี่เนาะได้ข้อมูลเดี๋ยวจะเบิ่งให้เด้อเดี๋ยวจะออกอากาศให้พ่อไอ้เมย์เฮาได้ยินนะบางท่านก็สั่งซื้ออยู่ที่แขวงเวียงจันทน์นี่มีหลายกองพอสมควรเมื่อวานนี่แขวงเวียงจันทน์ทั้งเมืองแก้วอุดมทั้งเมืองทุลคมทั้งเขตเมืองกาสีเนาะก็ถือว่าสั่งกันเมื่อวานนี้แต่ว่ายังบ่ทันได้จ่อจงบงสื่อถือเอาเป็นรวมๆกันเนาะเอาไปฟังเพลงกันก่อนเพลงนี้ตามคำขอคิดถึงสู้ ผู้เป็นดวงใจนะอาจารย์น้อยเบลเซนเป็นผู้ขับห้องมวนๆกันเจ้า

0: แม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไซศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่บ
1: ่นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ส่งเสริมต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: เมื่อวานนี้แม่เลยว่าไปยาบหมูแล้วหมูเลยเฮ็ดลาบงัวสู้กินว่าซั่นโอ้ยกินมาเฮือนแล้วว่าอยู่บ่ได้เจ็บหัวอ๋อบ่แม่นนี่แม่เป็นไข้มันนะล่ะว่าไข้มันจุขึ้นแล้วนะว่าซั่นเพิ่นว่าบ่ให้กินซีนหาหมอว่าจะไปกินซีนได้ว่าซั่นเนาะอันพวกส่วนสัตว์เลี้ยงลูกในนมมันจะไปกินได้ก็เป็นไข้มันนั่นน่ะว่าซั่นนี่เสียงว่าวที่เลยคือทอดเมตูดอกคำตังสกาวังมุนบรมแม่เนาะฝนตกยามนี้เห็ดพิลืออยู่ด้ไม่เท่าค่อยกระไดว่าท่านนั่งฟังวิทยุอยู่ระบอยแม่กระไดนะว่าท่านฝากถึงเมตูสี่เด้อตู้สี่ตู้ไพ่ตู้เผยพุ่นละทั้งสาวมานิลาพุ่นเนี่ยเนาะมีรายการทั้งบ้านนาควายเด้อทั้งตู้อึงทั้งจานอึงบ้านดันสร้างเด้อนั่นหลายท่านติดตามรายการหลักกระทีมงานมิตรรายการที่เป็นลูกค้าอาหารเสริมพวกเฮาพี่น้องทั้งเมืองสั่งทองพี่น้องทั้งล่องสารพี่น้องทั้งไซสมบูรณ์พี่น้องทั้งอัตตะปือพี่น้องทั้งพูนทั้งงานอุดมไซเฮาเด้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้เด้อมีรายการรายละเอียดนะบางทานบางครั้งบางทีโคสุกะอาจจะบ่ได้ยกขึ้นมาว่ามันครบเพราะว่ามีหลายแบบอาหารเสริมก็ได้ให้พอพันสอบถามเพิ่มเติมนะบางทานก็สิบ่จื้อเบอให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮานะไปโอ้ไปลมกับพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลไปลมน้ำลูกน้ำเต้าเบิ่งว่าปัจจุบันนี้แม่นี่เป็นไข้มันแน่ค่าน้ำตาลก็ขึ้นสูงว่าเสร็จนะมักเจ็บหัวในแม่ยามนี่หนาวเสร็จมึงก็นอนบ่ค่อยหลับประเดินหลับกันหลับกันตื่นหลับตื่นว่าเสร็จนี่ก็หลายแนวเนี่ยบางท่านก็โอ้ยามีท่ายบ่อยากออกอ่ะลูกชายโอไทยได้ว่าซั่นฮอด ถ่ายบ่ออกก็จําเป็นต้องใช้ตัวช่วยตัวอีแม่ก็มีฟิกเซซี่นี่แหละดีท็อกซ์ลําไส้เนาะไอ้ช่วยให้ถ่ายทาทายสะดวกถ่ายง่ายถ่ายนิ่มถ่ายนวลบ่เป็นก้อนบ่แข็งเฮ็ดให้ง่ายในการขับถ่ายอย่าลืมเด้อมีรายการเฮามีจําหน่ายเนาะอยากกินซานะยามเช้าๆอยากดื่มซากาแฟนะมีวะอาจารย์โคสุกก็มีแล้วเนาะจัดให้เด้อเดี๋ยวฝากไปให้เด้มีทุกเรื่องเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมความงามต่างๆฮับสายซะก่อนมีรายการเฮาสบายดี
3: จ้าสบายดี
2: โอ้สบายดีอ้าย
3: จ้าข้าทางเพิ่นบ้านอุท
2: ัยอันนี้พ่อเฒ่าท้องดำวะโอ้ยพ่อเฒ่าไปอยู่ใส่ม้าหากระทูมานี่น่ะ
3: ก็เลยว่าโอ้ห้าไปสลามือสลามือมันบ่มีคนทักทายมัน
2: ก็ไปวางเด้อติดตามรายการโลอีพ่อโทรใส่เบอร์นี่วะ
3: จ้า
2: เอ้ยนอนๆๆอดีอกดีใจพ่อทองดำทั้งอุดมไซนะพ่อทั้งบ่อแก้วได้พ่ออยู่เนาะ
3: อยู่บ่อแก้วพี่อยู่บ้านนาล่วงพี่
2: เมืองห้วยทรายบ่อยพ่ออยู่เออ
3: เจ้า
2: เจ้าเป็นระดับยู่แข่งอันอีพ่อท้องดำอันแข่งบุกแก้วกับฟังแจ้งดี
3: จ้
2: ะบ่
3: จ้า
2: แ
3: จ้งด
2: ีโอ้ปลอดโปร่งแล้วเนาะเจ้าเอาเออนำท่วมนาเนาะได้
3: พิเศษครับบางห่วงนำนานาทางเบาไทยแดง
2: เจ้าร
3: ายการสมือเนี่ย
2: เจ้า
3: เราติดตามไปตลอดไปนั่นแหละ
2: โดยขอบใจพ่อท้องดำ
3: เจ้า
2: เจ้า
3: เจ้าเขามอบให้ทางเบาไทยได้ลำได้รวยเนี่ยเด้อเมื่อแรงเนี่ยนะ
2: โอ้ยคอยสมพรปากเด้อพ่อท้องดำเด้อ
3: เจ้า
2: โชคดีโอ้ย FC แฟนรายการทั้งแขวงบ่อแก้วฟังชัดนะแจ้งดีว่าสั่นทางสัญญาณพุ่นก็ได้ก็ดีใจเนาะมีรายการเฮาที่สัญญาณพวกเฮาไปทั่วกวมรวมทั่วประเทศนะทุกเขตทุกแขวงคันได้ยินดีก็โทรมาบอกเรา90โอ้ฟังแจ้งดีได้โคสุกเด้อรายการเจ้านาวาสันก็ดีใจเด้นะที่มีคนฟังทั้งต่างแขวงก็ได้อาสายต่อไปเจ้าสบายดีอ้าบ่าวบุญสว่างนี่ฝนตกวะบ่ได้ไปหาสาวค้ำหัวหน้าเนอวะ
4: ไปบ่ได้ฝนตกสาว
2: จะไปหาได้มื้อนี้อยากเจ้าเพลงหยังเจ้า
4: ติดตามแต่บ่ได้ติดต่อ
2: ของทั้งอันน่ะสาวอันนั้นเนาะสาวอันเจ้าได้ฝากเลยจ้ะเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าบ่าวอันนั้นบุญสว่างเจ้า
4: เ
2: จ้าโดยขอบใจบ่าวบุญสว่างโดยขอบใจเจ้าเสียงหวานนะบ่าวบุญสว่างเลยนะเอามีรายการ FC เพิ่นก็ถือว่าฟังอยู่เนาะ FC แฟนรายการหลายๆท่านก็มอบกันไปมอบกันมาเนาะเพลงต่อไปให้มันเศร้า3แรง4ได้จักหน่อยได้สิให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการหน่อยนึงนะเกี่ยวกับในเรื่องของห้านขายเครื่องทรงและเครื่องไงตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซเดอร์สนใจต้องการอยากได้เครื่องไส้บริโภคอุปโภคเครื่องไส้เงินสารบันซองต่างๆครบสูตรนะจัดอยู่ที่ห้านน้องพิมพ์สอนเดอร์หรือว่าห้านสาวมุคนงามเพิ่นอยู่ตลาดหนองแมงดานะยังไปยังมาซอกหาบ่เห็นก็ถามทั้งอันนั้นห้านข้างบ้านข้างอันตลาดนั่นก็ได้ว่าห้านนางมุอันอยู่ก็เด้อว่าซั่นกับซอกไปซอกมากเห็นดอกห้านใหญ่พอสมควรนะติดกับห้านเท่าพันโมบายโฟนซื้อเครื่องแล้วไปแปลงโทรศัพท์พร้อมหรือว่าโทรศัพท์เพไปหาเท่าพันนั้นแปลงซ้ำซ่าแปลงแล้วก็ไปซื้อเครื่องย่าห้านนางพิมพ์สอน ซื้อเครื่องนั่งพิศนแล้วก็มาเอาโทรศัพท์แล้วก็พากันเมื่อพักท่านกับเปกโทรศัพท์ก็นั่งซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เมืองเลยก็แห่งขักใกล้ๆกันทั้ง5ท่านผ่านโมบายโฟนซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการทั้ง2ท่านเลยนะพี่น้องทั้งตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซอย่าลืมเด้อใส่บริการเพิ่นนะทั้งโทรศัพท์ทั้งซื้อเครื่องใส่ของซอยทั้ง2ห้านติดกันนะป้อนหน้าหากันยิงแคร์ใส่กันสบายดิมานบ่มานบ่เพิ่นก็หยอกกันตลอดดอกเนาะเอาไปฟังเพลงกันต่อในรายการเพลงนี้เศร้า3เลข4นะเอาลงกลางใจได้แก่ทานสมมิตรศิลปินเพชรทาแคบัวลาเพชรทาแคเด้อ

มัยนี้แม่สมบูรณ์เนาะทั้งเพียราดหั่นตำแซ่บแซ่บเมื่อกี้โทรไปยามลูกชายทางหลังใหม่เอ้ยลูกชายอยากฟังเพลงเปลี่ยนอะไรให้เป็นคนแท้ๆนะว่าสั่นดึงหูผัวเป็นด้วยเปลี่ยนอะไรให้เป็นคนว่าสั่นเออได้จะหน่อยเด้อเมื่อก่อนนั้นก็เป็นคนด้วยกันแต่บ่ฟังความไผว่าสั่นนั้นได้ฟังความเมียเป็นคนดีย้อนเมียจักหน่อยที่จัดไทยดักพี่ดังเมืองสั่งทองเด้อเวลาก็ผ่านไปเนาะก็ฟังลอดกล้องไปนะมีรายการเอ้ยนะท่ามกลางบรรยากาศหน้าที่ฝุ่นฟ้าสุรทานก็ถือว่าไหลน้องดียามนี้ก็ได้บางบอนก็ไหลแห้งโพดโหดโพดเกินบางบอนก็บ่ไหลก็ยืงอึ้งขึ้นบ่สันน่ะเป็นกายเป็นน้ําขังน้ําเน่าน้ําเหม็นบางบอนก็สู้กระทั่งทางกระทั่งแห้งโพดบ่สันเนาะบ้านเฮือนก็บ่ปิวไปเบิดบ่ได้ก็ได้แต่ละมีรายการเราต้องได้เข้าใจแล้วก็ทำใจอดทนอดกั้นเนาะในช่วงมรสุมช่วงฤดูการของธรรมชาติที่ปั้นแต่งไว้อัดหูล้มถมหูน้ำบ่ได้เด้มีรายการเราเนาะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติบ่ได้โอ้อันตรายนะยามเพิ่นอยากลมเพิ่นก็ลมยามเพิ่นอยากฝนเพิ่นก็ฝนยามเพิ่นอยากแผ่นดินไหวเพิ่นก็ไหวเด้เพิ่นอยากเป็นไปเรื่องธรรมชาติพื้นแผ่นดินเนาะในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลจังใดก็ตามสร้างมีรายการเฮาเนาะสิ่งที่ควบคุมบ่ได้มันคือภัยธรรมชาติควบคุมบ่ได้ก็คืออายุเกษียณควบคุมบ่ได้ก็คือการจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรสุขภาพมาก่อนมีรายการเฮาเด้ออยากร่ำอยากรวยอยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีอยากมีความสุขในชีวิตอยากมีเงินมีทองอยากมีรถงามๆอยากมีเฮือนหลังใหญ่สุขภาพก็ต้องมาก่อนนะมีทุกอย่างสุขภาพก็ดีไปพร้อมก่อนจะมีสุขภาพก็ต้องแข็งแรงในการหาเงินเนาะหาเงินมาแล้วต้องมาเป็นปัวตัวเองนี่ก็บ่อยากคักปานใดมีเงินงามแล้วแต่ว่าบ่ได้อยู่ก็บ่อยากคักปานใดมีรถงามแล้วแต่บ่ได้ขับก็บ่อยากคักปานใดแล้วนะมีรายการเฮาเด้อบ่ได้จับได้จ่ายกินหยังก็บ่ได้เบิ่งหยังก็บ่เห็นย้อนดวงตาบ่คือหมู่นะบ่โฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนเออเอามาแล้วก็เมื่อยนะมีรายการเฮาก็ได้เรื่องสุขภาพเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับผู้ที่กำลังพักฟื้นตัวเองอยู่นะตามสุขศาลาห้องหมออยู่เฮือนหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศ

เอาไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆของสุขภาพทานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงลงทุนกับสุขภาพบ่มีหยังจิตจะเสียหายและก็บ่ต้องคิดว่าจะเสียเงินดอกมีละกันมันได้สุขภาพกินอาหารเสริมในมื้อนี้สุขภาพของทานก็ดีในมื้อหน้าดีวันดีคืนป้องกันต่างๆพยาธิโลคาก็บ่ค่อยได้เข้าห่างกายผิวพรรณก็ดีสะลอการเสื่อมของเซลล์เบิ่งแล้วก็คือว่าหนุ่มตลอดนะผิวพรรณก็ถือว่าเกลี้ยงเก่ากินอาหารเสริมทั้งภายในก็คือว่าคักภายนอกก็ดีระบบขับถ่ายก็ดีมีทุกอย่างถ้าทานในปัญหาจุดใดโทรมาพัวพันและปรึกษาปัญหาสุขภาพกับรองฤทธิ์ปองหอได้เด้อมีรายการที่เบอร์020-9829-4228นะเวลาเบิดละมีรายการเฮาก็ได้สิปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเปลี่ยนอายให้เป็นคนเด้อเพลงนี้นะตามคำขอจากอีเมลสมบูรณ์ตำแซบบ้านเพียราชเมืองสังทองตอบสนองตามแพงใจนะจัดมาแล้วก็จัดไปนะมวนๆกันเพลงนี้หลังจากเพลงนี้จบลงแล้วนะข้าพเจ้า

0: ทิพย
1: ์ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
2: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้หมิ่นซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นป่วยอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
2: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
2: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
3: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

ฝากให้มินรายการได้ค่ะฟังมวลซืนถึกอกถึกใจกันไปเนาะสำหรับสองเสียงเพลงแต่ว่ามื้อนี้นี่ก็เป็นมื้อที่มีการจัดปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อเนาะ66ปีแล้วได้ท่านผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่นะแต่ก่อนเนาะมีแต่วิทยุนี่นะคลื่นเดียวนี่แหละเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีหลายคลื่นแล้วเนาะนอกจากของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็มีคลื่นของนาวิทยุอื่นๆเนาะทหารตำรวจเพิ่นก็มีเนาะนครหลวงก็มีแต่ละแขวงก็มีสาวนุ่มก็มีคลื่น

ื่นอย่างสิหานาเนาะแต่ว่าวิทยุนี่ก็คือเป็นกกเป็นเข้ามาแต่ทำอิดเลยเนาะกับวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวของพวกเขานี่แหละที่ว่าได้กระจายเสียงให้ผู้ฟังได้รับฟังมาฮอด13สิงหาคม2026ถือว่าครบรอบ66ปีแล้วทุกท่าน66ปีในการกระจายเสียงนี่ถือว่าคันสิเทียบใส่อายุคนผู้หนึ่งนี่ก็เฒ่ากับแก่แล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าการพัฒนาเนาะยิ่งดนเนาะก็ยิ่งพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งคือท่านผู้ฟังได้เห็นในปัจจุบันนี้เขามีการกระจายเสียงหลายช่องทางเลยเนาะนอกจากฟังวิทยุแล้วเว็บไซต์ก็ฟังได้แอปพลิเคชันก็ฟังได้แต่ไลฟ์สดเห็นหน้าเห็นตากันทาง Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่ว่าเป็นสมนามใหม่ของวงการวิทยุที่จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะให้มันบ่หยุดยั้งให้มันได้ตอบสนองผู้ฟังมิดรายการให้ได้ล่าที่สุดท่านผู้ฟังขอบใจทุกคนที่รับฟังเนาะเอาโคซกบี้พาเปลี่ยนบรรยากาศฟังสองเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาตื่ม

ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะฟังเสียงเพลงจากทางรายการนี่โคซกบี้จะได้ขอสลับสับเปลี่ยนกับเพลงที่เป็นเสียงห้องของโคซกวสลก็คือโคซกวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวของพวกเขาน้ำแดเพราะว่าบางทานเพิ่นได้บำนาญไปแล้วแต่ว่าผลงานการห้องที่เพิ่นได้พากันขับห้องเอาไว้เพื่อว่าสมเสยวันสั่งตั้งวิทยุของพวกเขานี่แหละกะผลงานเพิ่นยังอยู่เนาะหลายท่านบำนาญแล้วแต่ว่ายังกลับมาเฮ็ดเวียกกับวิทยุคือเก่าเนาะกลับมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันคือเก่าบางคนถูกเชิญมาในนามวิชาการในนามเป็นพนักงานสัญญาจ้างก็ยังได้เห็นหน้าตากันยังได้พบปะกันก็ยังบ่ได้ไปใส่ว่าซั่นๆเนาะก็ขอฝากเติมอีก2เพลงให้มิดรายการได้รับฟัง

หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีใด
0: แม่นว่า
1: อื้
0: อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
3: พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเทียงดังที่โคศกบีได้แจ้งไปเนาะว่ามื้อนี้โคศกบีบันทึกรายการเอาไว้แต่ว่าเนื้อหาสาระผลงานเสียงเพลงต่างๆก็แม่นได้ฝากได้ต้อนมิตรรายการให้เต็มที่1ชั่วโมงกันคือเก่าเนาะบ่ได้ลดละเลยเนาะมิตรรายการเนาะก็ขอขอบใจทุกคนละกันที่รับฟังมาจนฮอดในระยะนี้เนาะและก็ขอฝากอีก1ผลิตภัณฑ์เด้อท่านผู้ฟังเด้อโดยเฉพาะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารมีกันยาเนาะมีผลิตภัณฑ์มะละขี่นกที่บางคนบอกว่าผลละขี่นกมันสิขมบอซึ่งมันบ่ขมเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสนิทเม็ดเนาะช่วยให้เฮานี่กินง่ายขึ้นไผที่แบบอยากจะคุมน้ำตาลหั่นน่ะเนาะแนะนำมะละขี่นกสนิทเม็ดเลยท่านผู้ฟังสรรพคุณหลากหลายเนาะทั้งเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดพรการสร้างน้ำตาลจากตับเนาะเพิ่มการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มความรู้สึกไวต่ออินซูลินเพิ่มความทนต่อน้ำตาลยับยั้งการหลั่งน้ำตาลในลำไส้น้อยและก็ยับยั้งเอนไซม์กูโคไซเดรตเนาะซึ่งเขาสามารถกินมื้อละ1หา2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารได้เลยอีก1ผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทปารมีกัญญาตอนนี้พักพรกันกับ2เพลงตื่มเนาะ

0: วดเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปินป่วนอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเห็ดไห่ท้องลงสบายตัวซวยหักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
0: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอเล่า

กับไม้ยูน้ำกันกับไล่การเพลงก่อนเที่ยงนันบุฟังหวังว่าทุกท่านจะถึกอกถึกใจหวังว่าจะมวนซื่นเนาะกับไล่การเพลงก่อนเที่ยงในมือนี้อย่าลืมละกันขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทปาริมิการยาไว้นอกจากมะละขี่นกสนิทเม็ดแล้วเพิ่นยังมียาเม็ดเพชรสังฆาตที่ซวยปินปัวหรือว่าซวยบรรเทาอาการลิดสีดวงขี้มิ่นสันสนิทเม็ดผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กผลิตภัณฑ์เอโกติดเนาะซึ่งเป็นแผ่นติดบรรเทาอาการปวดติดบอนที่ปวดได้เลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอพาสสำหรับผู้ใดที่อยากบำรุงเรื่องของสายตาทุกผลิตภัณฑ์สามารถหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปเนาะมาข้อนี้เวลาของทางรายการของพวกเขาใกล้จะหมดแล้วขอขอบใจกับรายการหันบุฟังทุกท่านที่ให้เกียรติ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญที่ดังนี้ประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคเยี่ยมยามได้ติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงคำมวนคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่เด็กเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาพหญิงชายกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบโตติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างวิสาหกิจของแขนงท่องเที่ยวกัมพูชาจีนเปิดการสำหรับเงินผ่านทางวีแซดเมียนมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหลายกว่า21ล้านต้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่19สิงหาคมนี้ทานวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกฎการศูนย์กลางพรรคได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนโดยได้รับการต้อนรับของทานไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปราศุดแขวงขมวนทานสุมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำของแขวงภายในการคันแขวงการนำคันเมืองเข้าห่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองหินบูนและเมืองเสบังไฟสำหรับเมืองหินบูนมีจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน54บ้านกว่า54ส่วนหัวของจำนวนบ้านในทั่วเมืองมี 3,294 ครอบครัวพลเมือง 15,132 คนหญิง 8,173 คนที่ได้รับผลกระทบนอกนี้ยังมีเนื้อที่นาปีถึกน้ำท่วม 2,999 เฮกตาร์ส่วนมันต้น199กว่าเฮกตาร์ส่วนอย่างพารา231กว่าเฮกตาร์และพื้นฐานของรางเป็นต้นแมนเส้นทางระบบสำหรับประทานไฟฟ้าและโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมส่วนผลเสียหายแมนยังบ่สามารถประเมินได้เนื่องจากสภาพน้ำอยู่ในหลายเขตยังบ่ทันบกแห้งสำหรับอยู่เมืองหินบูนขณะยังได้

0: ลงเยี่ยมยามและติดตามชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบ้านวังหัวป๋าที่เป็นอีกหนึ่งบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักซึ่งบ้านวังหัวป๋าประกอบมี106ครอบครัวพลเมือง598คนหญิง320คนมีเนื้อที่นาถูกน้ำท่วม50เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกมันต้น1เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกยางพารา15เฮกตาร์จากนั้นก็สืบต่อเดินทางติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองเสบังไฟซึ่งได้เยี่ยมยามศูนย์อพยพสัวคาวอยู่ที่บ้านแก้งแปร์รวมมี2บ้านคือบ้านแก้งแปร์และบ้านทาคอมีจำนวน75ครอบครัวที่ได้ยกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ดังกล่าวการลงติดตามสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเอาใจใส่ของการน้ำคันศูนย์กลางและการน้ำของแขวงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนพร้อมเดียวกันก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งให้แก่บ้านวังหัวป๋าและศูนย์อพยพสัวขาวบ้านแก้งแปร์เพื่อแจกยาให้แก่ประชาชนโอกาสนี้ท่านวันไซพ้องสวรรค์ได้มีคำเห็นโอลมต่ออำนาจการปกครองและประชาชนทั้ง2จุดให้มีการค้นคว้าปรึกษาหารือวางแผนในการฟื้นฟูการผลิตภายหลังที่น้ำบุกแห้งเพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหายไปจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นแผนความต้องการทางด้านแนวพันธุ์พืชแล้วเสนอหาคะแนนการคันเมืองคันแขวงคนคว้าและตอบสนองตามความเหมาะสมเอาใจใส่ติดตามเกี่ยวกับพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอาใจใส่ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมพากันสู่สนพันพาความยุ่งยากในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
1: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เซ็นบทบันทึกร่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการให้เกียรติของห่วมของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้การก่อการร้ายต่างหน้าคณะให้เกียรติเซ็นบันทึกห่วมโดยท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายผู้ประจำการและทานพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเซ็นบันทึกร่วมในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักการเนื่องในวิธีการและกลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานตามพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละองค์การให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวกันแนใส่การพันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียกงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและหาประกันให้ทันกับสภาพการเป็นบอนอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเหตุให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
0: ห้องการสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในวันที่18สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหลวงพระบางให้เกียรติเป็นประธานโดยทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติทั้งเป็นประธานสภาบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบรรดาคณะนำหัวหน้าห้องว่าการแขวงต่างหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงแผนกศึกษาธิการและกีฬาจาก7แขวงภาคเหนือและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกล่าวว่าการจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์แม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะได้เผยแพร่บรรดานิติกรรมและเอกสารสำคัญของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแมน ดำรัสว่าด้วยนักคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์คำแนะนำในให้นามมยดนักคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์คำแนะนำว่าด้วยสนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความสำคัญของการลงทะเบียนนักคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์ในฐานข้อมูลนักคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์เพื่อเก็บกำเอาบรรดาข้อมูลนักคุ้นคั่วในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการคณะวิชาการการหัวข้อคุ้นคั่วและการเก็บกำผลงานการคุ้นคั่วเพื่อเป็นการส่งเสริมให้รางวัลนามยศและตำแหน่งนักคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์ให้แก่บรรดานักคุ้นคั่วผู้ที่มีผลงานดีเด่นในเวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแห่งจูงใจให้แก่นักค้นคว้าหุ่นใหม่ในการสุ่มสติปัญญาและเหือแห้งเข้าในการสร้างผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกล่องประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์คำแนะนำการให้นามยศนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์ขอตกลงว่าด้วยการสนับสนุนทุนสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเวียกงานฐานข้อมูลนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้รับฟังการนำเสนอหัวข้อค้นคว้าปี2023หา2024และนำเสนอผลงานของการจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์เติมอีก
1: ท่านนางเวียงทองศรีพันโดนคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักของประธานประเทศเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ลมพนักงานลักเลงอยู่แขวงเส้นสมบูรณ์ในวันที่19สิงหาคมนี้โดยมีทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเส้นสมบูรณ์พร้อมด้วยแผนกองค์การกรมกองอ้อมข้างแขวงและหาเมืองเข้าห่วมโอกาสนี้ทานพลอยคำหงบุญยวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพจุดพิเศษของแขวงการนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านในระยะ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีซึ่งภายใต้การนำภาษีนำของผักรัฐบาลคณะผักคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้สุ่มทุกความพยายามนำภาษีนำพัฒนาแขวงเสร็จสมบูรณ์อย่างรอบด้านจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ6เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมตามหาทาแหงเอาใจใส่นำพาคุ้มครองการลงทุนของรัฐการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการและสัญญาปัจจุบันมีโครงการลงทุนทั้งหมด180โครงการขั้นศูนย์กลางคุ้มครอง39โครงการและขั้นแขวงคุ้มครอง141โครงการได้สุกยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนการส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้สุ่มใส่คุ้มครองปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในทั่วแขวงอย่างเป็นปกติคงเขตวัฒนธรรมสังคมแนวใจใส่ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเวียกงานบริหารคุ้มครองการศึกษาและกีฬาทุกระดับยกระดับการปินปัวสุขภาพของห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและสุขศาลาให้มีคุณภาพดีขึ้นปกป้องรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติของประชาชนลาวบรรดาเผ่าติดพันกับการท่องเที่ยวนำพาสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมบรรลุตามแผนการที่วางไว้สำเร็จการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางคนคว้าสร้างตั้งตาแสงและประกาศตาแสงตามกฎหมายและเงื่อนไขทั่วแขวงมีทั้งหมด14ตาแสงนำพาอย่างแข็งแรงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนตาม4เนื้อใน4คาดหมายแนวใจใส่ปฏิบัติแผนการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเวียดนามและจีนเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนเข้ามาพัฒนาแขวงเสร็จสมบูรณ์โอกาสดังกล่าวท่านนางเวียงทองศรีพันโดนได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานผลสำเร็จอย่างหอบด้านที่ย่านมาได้พร้อมทางได้เน้นนักให้สืบโตกำแน่นเวียกงานซึกเสาโฮมการเมืองแนวคิดเพิ่มทวีความสามัคคีภายในพรรคให้มีความนักแน่นมีความเป็นเอกภาพสูงเพิ่มทวีการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านสืบโตเหตุเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านปรับปรุงระบบการเมืองยกสูงบทบาทการนำพาของผักให้เป็นแกนนำตัวถูกคงเกตเวียกงานอย่างแท้จริงนำพาซีนำเวียกงานกวดกากวดสอบให้แทดเถิงกว่าเก่าจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกันค ควบคุมและแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่าอย่างตั้งนานำพาแบบแผนวิธีดำรงชีวิตใหม่ของประชาชนก้าวสู่การเสริมขยายแนวคิดประหยัดมัธยัติและเข้าสู่การแข่งขันบุกบืนพัฒนาตนเองตามทิศผลิตเป็นสินค้าให้หลายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
0: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงเมลเด็กเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชายหรือร่างการจำแนกความหุนแหงส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อหับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแม่และเด็กโอกาสรายงานตกลงประชุมสรุปการจัดตั้งเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็ก2021-2025และวางทิศทางแผนการปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้ค้นคว้าห่างและพันขยายนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมละเอียดพร้อมทั้งประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติสุขยูติดตามและกวดกาเวียกงานส่งเสริมความก้าวหน้าความเสมอภาพหญิงชายการลึบล่างการจำแนกความหุนแหงและการปกป้องสิทธิแม่หญิงและเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณารับรองและประกาศใช้
2: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กเป็นการจัดตั้งหนึ่งที่บ่ประจำการของรัฐบาลและปฏิบัติภาระบทบาทอันนั้นเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองกำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชายรับหลังการจำแนกและความมุ่งแห่งส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อรับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของแม่และเด็กพันขยายจะตั้งปฏิบัติบรรดาสนธิสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีพร้อมทั้งซุกโยติดตามประเมินผลสรุปรายงานให้คสกมด.ทราบแต่เป็นแต่ละระยะได้ปฏิบัติ5นาทียุทธศาสตร์ด้านนโยบายและด้านการสร้างนิติกรรมที่ว่าได้ค้นคว้าห่างและพันขยายนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลอาเซียนให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมแต่ละละเอียดพร้อมทั้งเป็นใจกลางประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติสุกอยู่ติดตามและกวดกาเวียกงานการส่งเสริมความก้าวหน้าความหญิงและความเสมอภาพหญิงชายการลึบล่างการจำแนกและความมุ่งแห่งและการปกป้องสิทธิผลประโยชน์แม่และเด็กเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาหับห้องและประกาศใส
0: ่ท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมให้ฮู้เติมว่าในระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้สร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กแต่ละขั้นและแต่ละภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าปกป้องสิทธิ์และลึบล่างการจำแนกความมุ่งแห่งต่อแม่หญิงและเด็กพร้อมทางพัวพันความมือกับสากลเพื่อค้นคว้าทุนเทคนิคบทเรียนและสร้างแผนงบประมาณคุ้มครองบริหารทรัพย์สินการเงินและสรุปรายงานเวียกงานอย่างเป็นปกติ
1: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะผิดชอบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในการติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างของวิสาหกิจโดยเฉพาะการกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่คนลาวเป็นผู้บังหน้าท่านสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่ากองเลขาคณะผู้สอบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบโตร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวกับการกวดกาเบิ่งสัดส่วนถือหุ้นของคนลาวเป็นบุคคลที่สวมห้อยหรือเป็นผู้บังหน้าผู้บริหารแม่นคนต่างประเทศและปัญหาอื่นๆเป็นต้นเอกสารอนุญาตเทศเวียกของคนต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานองค์การเนื่องจากผ่านมาเคยมีปัญหานี้มาแล้ว
3: โครงสร้างของวิสาหกิจนี่พวกเขาไปกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มีคนลาวเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นบุคคลส่วมหรือบอร์ดในกรณีว่าเขาเจ้าถือหุ้น 51% เนาะแต่แ บ่มีอำนาจในการตัดสินการบริหารต่างๆผู้บริหารเป็นคนต่างประเทศมีวีซ่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วบ่เนาะอันนี้อาจจะเพิ่งผ่าทางเบื้องกระทรวงต่างประเทศในการตรวจสอบตื้มเนาะมีที่ตั้งสำนักงานมีจริงบ่หรือสามารถติดต่อประสานงานเนื่องจากในระยะผ่านมาขออนุญาตดำเนินธุรกิจไปแล้วไปกวดกาบางเทื่ออาจจะบ่มีตัวตนเนาะการติดต่อประสานงานต่างๆเห็นว่าเบอร์ที่ให้มาบ่สามารถติดต่อได้เนาะแม้กระทั่งไปเขาเอิ้นว่าไปกวดสอบไปอาจจะมีแต่พนักงานผู้น้อยมาครับแต่ว่าหัวหน้านี่ขาตลอดเนาะอันนี้กับอาจจะเป็นเครือข่าย การวิเคราะห์ราคาและรายการท่องเที่ยวราคาที่ต่ำกว่าที่เบื้องถังสมาคมจะส่งให้ถือว่าเป็นผิดปกติ2รายการท่องเที่ยวมีการระบุห้างค้าเฉพาะเจาะจงอันนี้แบบจะบังคับให้เอาสัตว์ป่าห้วงห้ามมาบริโภคให้นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในเครือข่ายนอกจากนั้นระบุสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเพียงแบบเป็นทางผ่านเนาะที่กำหนดไว้เนาะ
1: ท่านสมไซศรีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่าจะสืบต่อกวดกาการเคลื่อนไหวของพนักงานนำพาเที่ยวการนำใส่พนักงานคนลาวออกหน้าหรือเอิ้นว่าซิดติงไก่แต่บ่สามารถอธิบายได้ส่วนผู้ที่อธิบายผัดแมนคนต่างประเทศหรือผู้นำเที่ยวต่างประเทศเนื้อหาการอธิบายถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่รวมทั้งการซักซวนให้นักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าแล้วผัดไปคิดรายเงินน้ำหนักท่องเที่ยวเกินความเป็นจริงนอกนี้ยังจะสืบโตกวดกาเส้นทางการเงินและระบบการสำระตลอดฮอดการออกใบบินหรือมุ้นค่าเพิ่มต่างๆ
0: ในระยะ7เดือนต้นปีนี้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลแขวงสละวันสามารถเก็บและรับของงบประมาณได้ทั้งหมด300กว่าล้านกีบเท่ากับหลายกว่า 77% ของแผนการปีในนี้อากรปฏิบัติได้256ล้านกว่ากีบและอากรธรรมเนียมทางปฏิบัติได้57ล้านกว่ากีบอากรสินค้านำเข้าปฏิบัติได้215ล้านกีบท่านสุดใจแก้วหาน้ำหัวหน้าสวยสาอากรประจำอยู่ด้านสากลละไลให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับสุกงบประมาณนี้แขวงสละวันได้มอบให้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลเก็บงบประมาณ400กว่าล้านกีบแต่ผ่านระยะการจะตั้งปฏิบัติการเก็บและรับมาฮอดปัจจุบันถือว่าสามารถบรรลุตามคาดหมายและอาจจะเลื่อนคาดหมายที่วางไว้ถ้าหากสภาพการดังกล่าวบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่มีสิ่งกระทบ
4: ส่วนใหญ่ได้แม่นเฮาไล่นำกอดนำเขาอยู่ในหั่นได้แม่นภาคนครขนส่งเนาะภาคนครขนส่งนำเข้าส่งออกที่เฮาได้เฮาปฏิบัติได้อยู่ใน7เดือน320ล้าน 44,320 กีบเท่ากับ 78.43% ของแผนการปีหนังสือพาแดนสัวข้าวเฮาปฏิบัติได้35ล้านเท่ากันกับ 99% จากนั้นก็มีค่าธรรมเนียมทางเฮาปฏิบัติได้37ล้านเท่ากันกับ 186% สแตมป์มาก่อนแผน3ล้านเฮาปฏิบัติได้อยู่ 133% ของแผนการจากที่ว่าเฮาเก็บขอดขนส่งและมีภาคค่าธรรมเนียมเนาะขอดขนส่งเฮานี่ก็ถือว่าได้อยู่ 78.43% ค่าธรรมเนียม 137.91% ของแผนการปีที่เฮาปฏิบัติได
0: ้ท่านสุดใจแก้วหาน้ำให้ฮู้เติมว่าเวียกงานสวยสาอากรเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญประกอบส่วนเข้าในการเก็บไหลหับก็คือการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติปัจจุบันภาคและรัฐบาลได้เอาใจใส่และบรรจุเวียกงานดังกล่าวเข้าในวาระแห่งชาติซึ่งเฮ็ดหน้าที่พลบุตรบาทในการเก็บไหลหับและคุ้มครองฐานข้อมูลไหลหับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยว่องไวและครบถ้วนปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยอากรมุ่นค่าเพิ่มสำคัญแม่นได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดให้หนักแน่นและเข้มแข็ง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ท่านขันตีศิระวงศารองเลขาผักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลภายใต้หัวข้อโสมงอกลิงจากผลิตภัณฑ์ระดับชาติสู่แบรนด์ระดับโลกประจำปี2026ที่นครดานังของเวียดนามโดยมีทานโฮกวงบิวรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังภาคส่วนเกี่ยวข้องคู่ร่วมงานนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจสุ่มงอกลิงจาก5ประเทศคือเวียดนามเกาหลีจีนไทยและลาวเข้าร่วม
5: ท่านโฮกวงวูห้องประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้กล่าวว่าสุ่มงอกลิงได้รับการยกย่องว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติของเวียดนามเนื่องจากมีคุณค่าทางยา และเศรษฐกิจที่โดดเด่นส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในเขตภูหอกลิงที่มีระดับความสูงจากหนาน้ำทะเล 1,500 เมตรหา 2,100 เมตรด้วยสภาพที่ต่างภูมิศาสตร์และสภาพนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์พืชชนิดนี้จึงได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อสุขภาพการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารประกอบสนิทซาโปนินจำนวน87สนิทอยู่ในส่วนต่างๆของพืชชนิดนี้รวมทั้งสารประกอบเฉพาะที่ให้คุณค่าอันโดดเด่นของโสมงอกลิงการสัมมนาในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายพอมีบรรดาผู้เสี่ยวซ่านนักวิทยาศาสตร์สมาคมและภาคธุรกิจโสมได้เข้าร่วมเพื่อจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบรรดานักค้นคว้าวิทยาศาสตร์สถาบันค้นคว้าต่างหน้าบริษัทหัวหน่วยและนักลงทุนจากภายในและต่างประเทศจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
1: เมื่อบดลมณีกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซได้จัดพิธีปาฐกถาวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีที่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายพลจัตวาตุยพรมีไซกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: สหายพลจัตวาตุ้ยพรมีไซได้หวนคืนประวัติการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์ในแต่ละระยะประธานสุพรรณวงศ์แม่นผู้นำที่มีความจงหักภักดีต่ออุดมการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อสู้อย่างพิลาอันหานมีทัศนะลักมันอันนักแน่นและมีน้ำใจเสียสละสูงส่งเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนตลอดชีวิตของทานยังได้อุทิศหมดจิตหมดใจหัวคิดประดิษฐ์สร้างของตนให้ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและหวนคืนประวัติศาสตร์มูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้พนักงานหนักหบหับหูอีกอ้างทะนุงใจต่อผลงานและไสยศาสตร์แห่งการต่อสู้กับศัตรูภายนอกการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงอุดมไซตลอดระยะ64ปีผ่านมาแขวงอุดมไซเป็นแขวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยต่อสู้ปลดปล่อยทาสต้านจักรพรรดิผู้หุกหานภายหลังเมืองไซได้รับการปลดปล่อยศูนย์กลางผักเปลี่ยนชื่อมาเป็นแขวงอุดมไซจนถึงปัจจุบันไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ห้องความกดดันอากาศต่ำยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับหา10ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพ
8: พราะมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่18สิงหาคมนี้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เริ่มนำเสนออย่างเป็นทางการในการบริการสำหรับเงินด้วย QR Code ข้ามชาติ VZระหว่างกัมพูชากับจีนในระยะทำอิฐผู้ใช้ VZ สามารถสำหรับเงินด้วย KHQR Code อยู่กัมพูชาเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในการบริโภคอยู่กัมพูชาท่านางเซียเซเรผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชากล่าวว่าการเปิดบริการครั้งนี้บ่เพียงแต่เฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างการสำหรับเงินแบบดิจิตอลของกัมพูชายกระดับเท่านั้นยิ่งเห็นให้เศรษฐกิจของสองประเทศเสื่อมโยมเข้ากันเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันเติมอีกการหัวมือทานีแมนการต่อยอดการหัวมือระหว่างสองประเทศในก่อนหน้านี้เติมอีก
1: ตามสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมียนมาพร้อมเร่งดำเนินการอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ปกคลุมโดยต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวในพิธีปลูกต้นไม้ระดับชาติเมื่อวันที่15สิงหาคมนี้ว่าการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเมียนมาจำนวน 11.3 ล้านแสนกว่าต้นในระยะฤดูฝนปีนี้เริ่มแต่กลางเดือนพฤษภาหาเดือนตุลานอกนั้นท่านมินอองไลยังเรียกร้องให้ปลูกไม้ไผ่และยางพาราในพื้นที่เหมาะสมและมีทาแห้งเนื่องจากต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเคียงคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจของเมียนมาอีกด้วย
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเตือนสภาพการเกิดมีพยาธิอีโบราระบาดอยู่กงโกแม้นสภาพการสุขเสริญทางการแพทย์ทั่วโลกโดยมีผู้ติดเชื้อหลายกว่า 5,000 คนและเสียชีวิตหลายกว่า 2,300 ชาวคนภายหลังกองประชุมสุขเสริญในวันที่18สิงหาคมนี้ท่านเทโดสอัดฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้เรียกร้องให้ประชาคมสากลหนุนช่วยบรรดาความพยายามสกัดกั้นพยาธิระบาดซึ่งได้ยอมรับว่าสภาพการแม่นยากที่จะควบคุมได้ในขณะที่บรรดากำลังหับมือยังแข่งกับเวลาเพื่อหับมือกับสภาพระบาดอย่างทันการนี่เป็นครั้งที่17ที่พยาธิอีโบลาระบาดอยู่กงโกเห็นให้มีผู้เสียชีวิตหลายที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
9: เออแหงได้ใจอีหลีได
10: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
9: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
10: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
11: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลก
3: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
2: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเราในมื้อวันจันทร์หาวันศุกร์เราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอกรรมธิการได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงธนาคารของเขาหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราด
3: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันพฤหัสในวันที่20เดือนสิงหาปี2026ในมื้อขึ้น7ค่ำเดือน9ลาวพ.ศ. 2569กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังซึ่งดังที่บุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่าในมื้อนี้เนาะพวกเราจะมานำเสนอบรรดากฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นที่ออกในแต่ละระยะพวกเฮาจะมานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเส้นเก่าเส้นเคยนอมือนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปรับปรุงนี้เพิ่นจุดประสงค์ของเพิ่นก็แม่นที่ว่าเฮ็ดกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเนาะก็แม่นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาเวียกงานระบบการสำระเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี้มีการเคลื่อนไหวถูกต้องมีความสะดวกว่องไวปลอดภัยโปร่งใสทันสมัยและมีประสิทธิภาพนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
3: ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้เพิ่นยังมีรับประกันเพื่อเนสัยรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตารับประกันบ่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งเสริมการค้าการบริการการลงทุนการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเติมอีกและนั่นก็แม่นจุดประสงค์หลักๆของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระสบับปรับปรุงที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานั่นเอง
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าอาทิตย์แล้วนี่เนาะพวกเราได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่2การอนุญาตในมาตราที่32นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบตอนนำเสนอในมาตราที่33การพิจารณาซึ่งก็ยังนอนอยู่ในหมวดที่2การอนุญาตเนาะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
4: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวย่อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทั้งการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ไส้รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ไส้รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
5: หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196ทับหกนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎาคมปี2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4.มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2. ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2. คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำเนินการประมูล 3. เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือวาราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้อง 4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้นจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคมปี2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมปี2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์
3: จ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเสมอซึ่งในนั้นพวกเราธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ได้มีหนังสือแจ้งเชิญประมูลหาบรรดาวิสาหกิจบริษัทห่างงานต่างๆที่ว่ามีความสนใจในการที่จะมาประมูลเกี่ยวกับเวียกงานการสื่อสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถเข้ามาพัวพันได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งกำหนดการของเพิ่นจะปิดหับการประมูลดังกล่าวนั้นก็คือวันที่28เดือนสิงหาคม2026นั่นเอง
2: เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าและยานี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปับปุ๋งสบับเลขที่45/SPS ณข้อหลวงวิงจานลงวันที่20พฤศจิกายน2023กันต่อซึ่งว่าอาทิตย์แล้วนี้พวกเราได้นำเสนอไปในมาตราที่32เงื่อนไขการขออนุญาตมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่33การพิจารณาธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องพิจารณาออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับภายในเวลา30วันนับแต่วันได้รับคำฮ้องและเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วนเป็นต้นไปในกรณีบ่เห็นดีต้องแจ้งต่อผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเหตุผลในเวลาพิจารณานั้นถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นธนาคารแห่งสปป.ลาวมีสิทธิ์ทวงเอาเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเชิญผู้ที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือการพิจารณาซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่33หมวดที่2การอนุญาตนั่นเอง
3: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นมีการขออนุญาตเกี่ยวกับผู้ที่ว่ามีจุดประสงค์ดำเนินธุรกิจการสำหรับนอกจากที่ว่าจะมีการขออนุญาตเงื่อนไขการขออนุญาตและมีการพิจารณาแล้วอยู่ในมาตรา34เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับตื่นอีกสำหรับอยู่ในมาตรา34ท่านผู้ฟังผู้ดำเนินธุรกิจการสำละตรงได้นำต้องนำไส้เนาะท่านผู้ฟังใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำละให้ถูกต้องตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยบ่มีสิทธิ์มอบโอนหรือว่าให้บุคคลอื่นนำไส้นั่นเองสำหรับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำละนี้มีอายุการนำไส้ตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวและสามารถต่อใบอนุญาตดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้และนั้นก็แม่นการกำหนดเกี่ยวกับการนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับซึ่งว่าอยู่ในมาตราดังกล่าวนี้เพิ่นก่อนเรียนระบุอย่างจะแจ้งบ่ว่าจะเป็นที่ว่าถ้าว่าเนาะใบอนุญาตนี้ออกสื่อของผู้ใดก็ผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับซึ่งว่าจะบ่มีสิทธิ์ไปมอบไปโอนให้คนอื่นถ้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่างๆก็ต้องได้มีการรายงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหาธนาคารแห่งสปป.ลาวจะเป็นผู้ออกให้หรือว่ามีการกำหนดให้แต่ละระยะนั่นเองเพราะว่าจะเป็นการต่อใบอนุญาตก็ดีหรือว่ามีอายุการนำไส้ต่างๆซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็จะเป็นการเบิ่งเรื่องตัวนี้
2: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่34การนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่2การอนุญาตซึ่งว่าเมื่อเฮาได้รับรู้ในเรื่องของการอนุญาตนะบ่ว่าจะเป็นการขออนุญาตเงื่อนไขการขออนุญาตการพิจารณาแล้วก็การนำไส้ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำหรับเป็นที่เฮ็ดห้อยแล้วเฮาจะมาสืบต่อในเรื่องของการรักษาความมั่นคงซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3บ่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงการบัญชีการรายงานและการตรวจสอบซึ่งมาตราที่35นอนอยู่ในหมวดที่3การรักษาความมั่นคงผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความมั่นคงเป็นต้นการปฏิบัติความเพียงพอของถึงกลไกการควบคุมความเสี่ยงการคุ้มครองบริหารภายในที่ดีความปลอดภัยของระบบการสำหรับของตนตามกฎหมายและระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้
3: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อเฮาฟังอยู่ในมาตรา36ซึ่งเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการบัญชีผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับต้องถือบัญชีรวมทั้งบทบันทึกบัญชีตามผังบัญชีตามการกำหนดว่าด้วยการบัญชีและระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับปีการบัญชีของผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับนี้เพิ่นจะเริ่มต้นในวันที่1มังกรและจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมของแต่ละปีนั่นเองและนั้นก็แม่นเพิ่นได้กำหนดมาตรา36เกี่ยวกับการบัญชีของผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับจะต้องได้มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดนั่นเอง
2: จ้าแม่นแล้วสมกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลาของพวกเราเนาะนอกจากจะมีในเรื่องของการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆแล้วก็ยังมีการรักษาในเรื่องของความมั่นคงเนาะแล้วก็การบัญชีต่างๆต่อมาก็จะมีในเรื่องของเอกสารรายงานการเงินซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่37ผู้ดำเนินธุรกิจการสำลาต้องสร้างเอกสารรายงานการเงินประจำเดือนไตรมาสและก็ปีเอกสารรายงานการเงินประกอบด้วยใบรายงานฐานะการเงินใบรายงานผลการดำเนินงานใบรายงานกระแสเงินสดใบรายงานส่วนเปลี่ยนแปลงทุนและบทอธิบายซ่อนท้ายเอกสารรายงานการเงินนั่นเองเจ้าและซึ่งนอนอยู่ในมาตรา37เอกสารรายงานการเงินนั่นเอง
3: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าอยู่ในมาตรา37เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับเอกสารรายงานการเงินแล้วอยู่ในมาตรา38เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการรายงานเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการรายงานนี้ผู้ดำเนินธุรกิจการสำละจะต้องรายงานการเคลื่อนไหวธุรกิจของตนตามระเบียบการและตามแบบพิมพ์รายงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวและอยู่ในมาตรา39เพิ่นยังได้กำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลบ่ว่าจะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการสำละจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเอกสารและหรือบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมของตนเพื่ออำนวยความสะดวกในการกวดการหรือการดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับข้อมูลเอกสารและการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย10ปีเนาะท่านผู้ฟังภายหลังที่ว่าเอกสารธุรกรรมได้สำเร็จหรือว่าสัญญาได้สิ้นสุดลงนั่นเอง
2: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่39การเก็บรักษาข้อมูลและมาต่อกันที่มาตราที่40การกวดสอบในแต่ละปีผู้ดำเนินธุรกิจการสำละต้องได้รับการกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบเพื่อยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการถือบัญชีเอกสารรายงานการเงินระบบควบคุมภายในประสิทธิภาพของการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขผู้ดำเนินธุรกิจการสำละต้องดำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างบริษัทกวดสอบตามที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่40การกวดสอบซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3การรักษาความมั่นคงการบัญชีการรายงานและการกวดสอบซึ่งเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้ถึงรายละเอียดเนาะว่าในระบบการสำละนี่จะต้องมีการกวดสอบที่ละเอียดแล้วก็มีความมั่นคงที่สำคัญก็คือมีความปลอดภัยนำอีกเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าและนั้นก็แมนที่ว่าหมวดที่3ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงการบัญชีการรายงานและการกวดสอบอยู่ในหมวดที่4เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการจุและการถอนตื่นอีกเนาะท่านผู้ฟังแต่ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักสภาพปรับปรุงนี้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าสร้างสีสันให้กับรายการกับพวกเราเพื่อให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารกันโกนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและบุญมีในระยะต่อไป

0: การสำลักตามมาตรา42บอกว่าจะเป็นข้อ2ข้อ3และข้อ6ของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุงนี่เนาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่แต่งตั้งคณะสำลักซะสางและดำเนินการสำลักซะสางนั่นเองอันที่3ก็คือการถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำลักเนื่องจากถูกศาลตัดสินให้ยุบเลิกหรือว่าล้มละลายนั่นให้ดำเนินการสำลักซะสางตามกฎหมายนั่นเองและนั่นก็เป็น3ข้อที่ว่าจะต้องได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำลักซะสางสำหรับผู้ที่ว่าดำเนินธุรกิจที่ว่าถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนั่นเอง
1: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่43การสำละซะสางเนาะซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่4การจุและก็การถอนซึ่งว่าบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับรู้บ่ว่าจะเป็นการจุการดำเนินธุรกิจการสำละการถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการสำละและก็ยังมีการสำละซะสางนั่นเองซึ่งว่าหลายๆข้อหลายๆมาตราที่ว่าพวกเราได้นำเสนอไปก็ถือว่านอนอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ถือว่าหลายๆมาตราเนาะก็ได้เว้าถึงในระเบียบหลักการข้อตกลงมาตรการต่างๆเนาะการกวดกาต่างๆเพื่อให้บรรณาธานได้รับรู้และก็เข้าใจหลายขึ้นในระบบการสำละฉะนั้นในมาตราอื่นๆพวกเขาก็จะมีมานำเสนอให้กับบรรณาธานได้รับฟังกันสำหรับผู้ใช้บริการในหมวดที่5ที่พวกเขาจะมานำเสนอในมื้ออื่นให้กับบรรณาธานได้รับฟังกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ก็น่าเสียดายเนาะเวลาของเฮาก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วแต่ว่าพวกเฮาก็ฝากกันไว้เนาะในช่องทางอื่นที่ว่าให้ท่านได้เลือกติดตามได้บ่ว่าจะเป็นทางวิทยุของพวกเฮาที่ท่านก็ติดตามเป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถเลือกในการติดตามช่องทางอื่นๆของพวกเฮาได้ของธนาคารแห่งสปป.ลาวเนาะบ่ว่าจะเป็นทางโทรภาพซึ่งว่าจะออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เลยเนาะท่านใดที่ว่าได้รับฟังเนาะพวกเฮาผ่านทางวิทยุได้ยินแต่เสียงแต่ว่าอยากเห็นหุ้มทางหน้าตาว่าโคซกแฟงสุรีเป็นแบบใดโคซกคุณนี้เป็นแบบใดแล้วก็สามารถติดตามผ่านทางโทรภาพได้เช่นเดียวกันเนาะพวกเราจะมีสลับสับเปลี่ยนมานำเสนอในเรื่องของข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆให้กับบรรณาธานได้รับฟังกันเป็นประจำเลย
0: เจ้าท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเนาะเวลาพวกเฮาก็เดินทางมาระยะสุดท้ายกันแล้วผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ต้องขอขอบใจนำทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาสำหรับมื้อนี้เวลารายการของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นอล่า
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอเกล่าวคำว่าสบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19หาสเอสสิงหา2016เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป่องเข่าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก่อให้นานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ1หา3วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญาบุรีบริคำไซคำมวลสะบันเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูงท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3

0: บอร์มันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

จัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมุ้น

0: ค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมุนค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวตะลุคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวตะลุคมตะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตูนหือผู้บ่มาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นเพิ่นเน้นตัวได้แน่หลักๆ ก็คือเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้งบริษัทอะ30ปีเนาะ30ปีแห่งการให้บริการเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือมีรายการนั่นแหละเพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอะเวลาตื้มเงินเขาตื้ม 100,000 โลดอย่าให้หลุดนะเพื่อเข้าไปในรีซิเพิร์นแรนดอมตามที่ได้สอบถามมาเพิ่นว่าท้ายเดือนท้ายเดือนก็คงจะเป็น30 31เดือนได้มี31หรือจะเป็นต้นเดือน9เข้าไปที่1ที่2สินะพวกเขาก็สามารถลุ้นพวกเขาสามารถติดตามผ่านทาง Facebook เด้อ Facebook ของเราเทเลคอมนะมิดรายการบ้องว่าอาทิตย์ผ่านมาได้ยินกิ่งไม้หยิบผลงานเทดดี้สวีมเพลงมิสเตอร์โนอิดอนอ่ะปล่อยให้ฟังอีกครั้งแน่ที่จริงเพลงนี้มันก็บ่ได้จิกเจอโคกเคียกอันปล่อยเดือนแล้วเดือนไหนสินะมันปล่อยตั้งแต่เดือน4ของ2026เนาะแต่ก็มีหลายซิงเกิลอยู่ที่ปล่อยมาแล้วกิ่งไม้หยิบมาให้มิดรายการได้ฟังก็บ่ขัดใจอยู่ล่ะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน02122 4173แล้วบอกให้พ่อฮู้ว่าติดตามอยู่แถวใดเป็นจังได้สัญญาณแจ้งดีบ่อยากจะฟังเพลงแบบใดประมาณนั้นอ่ะมาต่อโดยผลงานของ Teddy Swim เพลงนี้ Mr. Noidong

0: อกความไว้พอบางเทื่อเขาก็ตรงน้ำฝนเพื่อหดต้นไม้ต่างๆดิแต่ว่ามันตกต่อเนื่องคันท่าว่าเขาบอกเอาฟ้างอมไว้เขาก็คอมซะนะความมันไว้เดี๋ยวไปเบิ่งเห็นลูกยุงหลายกำลังเต้นระบำอยู่แถวนั้นไล่โตก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละมีรายการเนาะเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงหลายพยาธิไข้เลือดออกเพิ่นจึงเน้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นช่วยกันคนละไม้ละมือกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงหลายซึ่งเริ่มจากครัวเฮือนเฮานั่นแหละบ่ว่าจะเป็นจานห้องตีนตู้ใส่น้ำใส่ไหนไว้หรือว่าโถดอกมอกดอกไม้หรือกระปุกกระป๋องออมแอมยาวเหือนยางตีนลดบางคนไปเปลี่ยนก็เอากงลดนั้นมาไว้เพื่อว่าอาจจะได้ใส่เวียกบางอื่นเรามาตรงน้ำฝนเป็นบอนเพาะพันยุงลายมาคบตัวเองมาสินะกระเบิงนะอันได้เป็นตะทิมกระทิมนั่นแหละขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามีรายการบ้องมาติดตามทุกมือเด้อก็ขอบใจนะของเฮาก็มาห้ามีรายการทุกมือเซนกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมายเพิ่นก็มาจัดทำรายการให้มีรายการได้ฟังเพิ่นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นนะในการจัดรายการก็มี FC ไลน์
1: Colorful music, the best radio in town.

งานของ Ed Sheeran เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Surprise นะ Ed Sheeran กับนักร้องสาวอังกฤษนักร้องนักแต่งเพลงแล้วเพลงนี้ก็ออกเป็นเวอร์ชันอินเดียนน้อยนึงนะจังหวะก็ได้ใจกิ่งไม้มากก็เป็นเพลงเก่าบอกระบอกเก่าได้มีรายการเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่ซองผ่อนเสาห้าก็ถือว่ามักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นแหละยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: หมุนขาสามห้อยล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใส่งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใส่หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
2: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบไหนได้นอ
2: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
2: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โอ้ตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบไหนได้นอ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
10: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19หา21สิงหาคม2566เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป้องเข้าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก่อให้นานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ1หา3วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญาบุรีบริคำไซคำมวลสะพานเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูงท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
11: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
12: บอกผมไม่เห็นได
11: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะนะเ
12: หรอโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะคือเพื่อเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกคันถามเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย

0: ื่อจะกินสิ่งที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกพวกนี้มันดีมันทากันยังมาอยู่ไอ้เนื
1: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนเมืองทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังนำกันเป็นประจำทุกมื้อตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปบางท่านนั้นอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านอาจจะขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมหัวสวนไหนาอยู่ตามทงไหทงนาหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะท่านที่เฮ็ดเวียกไกลกับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าท่านที่กำลังขับรถขับลาอยู่นี้สองหน้าที่เวียกงานนี้นั้นต้องมีสติอยู่เสมอง่วงเหงาเฮานอนบ่ได้ถ้าว่าง่วงเหงาเหานอนห่างกายโบเต็มห้อยอาจจะพลาดท่าเกิดอุบัติเหตุดำเล็กดำน้อยอาจจะบาดเจ็บบ่พอเท่าใดแต่ว่าถ้าหุ่นแห้งก็อาจจะหมายถึงชีวิตจังสาระเฮ็ดแนวใดจึงสิบ่ง่วงเหงาเหานอนสดชื่นอยู่เสมอในเวลาเฮ็ดเวียกในเวลาขับรถเฮ็ดเวียกใกล้กับเครื่องจักรกลต้องได้มีสติก็ต้องได้เปิดฟังวิทยุรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปใกล้กับเครื่องจักรกลฮะแล้วก็ขับขี่รถลาพาหนะไปนำจังสิจึงคอยบ่งว่าเหงาเหานอนจึงคอยสดชื่นมีสติอยู่กับตัวเสมอท่านผู้ฟังเอามาพอๆกันกับมิตรรายการในขั้นต้นกับทักทายกันพอหอมปากหอมคอหลังจากนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังมิตรรายการนั้นได้รับความสดชื่นความเบิกบานจากเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆในขั้นต้นหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วพบกับรายการในระยะต่อไปว่ามีเนื้อหาอย่างแด่มื้อนี้

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เฒ่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
3: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
2: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
4: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
3: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
4: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
2: แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
4: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
3: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ําค่านําอีกได
5: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกําลังแต่อาจพลาดพั้งถึงแก่ความตาย

สิบไม้แหลมบ่เท่าเหล็กปูสิบผู้ฮู้บ่เท่าผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮาเมียท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์นั้นมานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้จะติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้กลับคืนเข้าสู่ระยะนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะทำลายสุขภาพโดยที่โบฮูโตเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังในบางพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเฮาอาจจะเฮ็ดลงไปโดยที่บ่ฮู้ตัวว่าเป็นผลร้ายทำลายสุขภาพชีวิตมีผลระยะยาวต่อการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันซึ่งว่าบางท่านก็ยังเข้าใจผิดว่าเข้านอนไวนั้นดีต่อสุขภาพกินผักสดๆหรือว่าดื่มน้ำโดยเฉพาะแม่นเครื่องดื่มประเภทไวน์ที่เป็นเหล้าไวน์ดื่มทุกมื้อมันจะดีต่อสุขภาพแม่นแท้หรือบ่มื้อนี้พวกเข้ามาเฮียนฮู้ไปนำกันท่านผู้ฟังโดยอันที่หนึ่งการดื่มเหล้าหรือว่าการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ประเภทไวน์เพื่อให้ได้ resveratrol มันมีความจริงแต่ว่ามันก็มีสาร resveratrol ที่น้อยที่สุดประมาณ 0.362 ถึง 1.979 มิลลิกรัมต่อลิตรท่านผู้ฟังมันก็เสี่ยงได้รับน้ำตาลที่อยู่ในไวน์สูงถ้าว่าเขาดื่มทุกๆมื้อติดกันก็อาจจะเสี่ยงเป็นพยาธิแอลกอฮอลิซึมได้ทั้งนี้ก็มีรายงานสุขภาพว่าการดื่มไวน์มือละ1จอกเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในเพศหญิงถ้าว่าท่านใดต้องการที่จะรับเอาสาร resveratrolมีทางเลือกอื่นเข้ามาทดแทนการดื่มไวน์โดยการกินหมากและแซงพร้อมกันกับเปลือกซึ่งกาเสี่ยงหับน้ำตาลฟรุกโตสเช่นกันอันนี้ก็ได้สำหรับแล้วก็ควรบริโภคหรือว่าควรรับประทานอาหารที่เป็นอาหารเสริมที่มีเรสเวอร์ทอลแทนดีกว่าการรับประทานหมากและแซงหรือว่าดื่มไวน์จำนวนหลายๆต่อมือจากสันก่อนรับประทานกับคำนึงหรือว่าพิจารณาให้ดีก่อนท่านผู้ฟังอันที่สองแม่นการเข้านอนไวตั้งแต่หัวค่ำนอนตั้งแต่หัวค่ำนอนหลายๆชั่วโมงดีต่อสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าบ่ถูกเสมอไปเพราะว่าการนอนก่อน10โมงกลางคืนนั้นมันจะเสี่ยงที่จะเกิดเป็นพยาธิหัวใจเทียบเท่ากับการนอนหลังเที่ยงคืนผู้ใดท่านผู้ฟังนอนไวเกินกับบ่ดีนอนเดึกเกินไปกับบ่ดีเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่เป็นเวลาทองเวลาคำแม่นเวลาระหว่าง10โมงกลางคืนหา11โมงกลางคืนฮะและก็การนอนที่ดีก็แม่นประมาณ7ชั่วโมงต่อ1คืนหรือว่า8ชั่วโมงระหว่างนี้บ่ควรต่ํากว่านี้แล้วก็บ่ควรเกินกว่านี้หลายมันเป็นนาทีทองที่มีค่าสําหรับการนอนท่านผู้ฟังอันที่3เป็นการกินผักสดหลายๆนั่นดีต่อสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าบ่เป็นความจริงเสมอไปย้อนว่าผักบางชนิดมันก็มีไฟเบอร์สูงเช่นผักกะหล่ําหมากถ้วยฝักยาวผักบรอกโคลีจําพวกนี้นั้นถือว่าเป็นผักที่กระเพาะอาหารลำไส้ของคนเฮานี้ย่อยได้ยากก็เฮ็ดให้เกิดอาการท้องอืดเมื่อท้องอืดย่อยยากก็ควรเปลี่ยนไปกินผักประเภทลวกประเภทต้มทดแทนจะดีกว่าอันสุดท้ายอันที่4การกินข้าวที่หุงสุกนึ่งสุกร้อนๆข้าวขาวทุกชนิดนี่ก็มีค่า GI สูงน้ำตาลสูงก็แนะนำให้บริโภคหรือว่ากินข้าวกล้องที่บ่คัดสีหรือว่าข้าวที่แช่เย็นที่โครงสร้างของแป้งนั้นเปลี่ยนสวยลดการดูดซึมข้าวประเภทการดูดซึมเอาน้ำตาลจากแป้งขาวนะเข้าสู่ร่างกายได้ช้าลงได้
ถ้าว่ามันเย็นนะมันเปลี่ยนโครงสร้างดิน้ำตาลที่อยู่ในข้าวในแป้งฮะจังซั่นเอามาเว้าสู่มิตรรายการฟังให้เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อถ้าฮู้แล้วก็เปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นผลดีตกอยู่กับตัวเขาเองท่านผู้ฟังพยาธิบาดเหยาต่างๆล้วนแล้วแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเฮาในแต่ละมือเด้รวมไปถึงพฤติกรรมการกินนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่ปฏิเสธบ่ได้ว่าเป็นที่มาของสุขภาพดีหรือบ่ดีมันเป็นตัวกำหนดเนาะเบาซูมิรายการทางและก็ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเอาไปปรับใช้เข้าในชีวิตประจำวันตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนอารมณ์ไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการก่อนสักพึดหนึ่งหลังจากนั้นก็จึงค่อยกลับคืนน้ำละเป็นน้ำสะอาดทันทีหลังจากตื่นนอนในยามเช้ามันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งทางแพทย์หมอผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ระบุว่าอันที่หนึ่งเป็นการเติมน้ำเข้าร่างกายของคนเฮาหลังจากที่เฮาตื่นนอนเพื่อช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีอาการเจ็บหัวก็จะหลุดลงย้อนว่าเวลานอนหลายชั่วโมงที่ผ่านมานั้นพวกเขาได้สูญเสียน้ำออกไปทางลมหายใจทางผิวหนังในรูปแบบอายน้ำที่มันระเหยซาๆฉะนั้นเมื่อเขาตื่นนอนมาสิ่งทำอิฐที่ควรเฮ็ดเป็นการดื่มน้ำทดแทนน้ำที่มันสูญเสียไปเพื่อนว่าแนวนั้นอันที่สองก็แม่นการที่ดื่มน้ำนั้นมันจะช่วยกระตุ้นลำไส้ให้มีการเคลื่อนไหวมีการเหน่งติ่งเฮ็ดให้เฮาสามารถที่จะขับถ่ายได้ง่ายช่วยแทรกซึมเจือจางกรดอยู่ในกระเพาะอาหารได้อันที่3แม่นช่วยเร่งระ

บบเผาผลาญเหตุให้ห่างกายของคนเฮานั้นสามารถกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ไวขึ้นอันที่4แม่นช่วยเติมน้ำให้สมองเมื่อตื่นนอนมันจะเฮ็ดให้เฮารู้สึกสดชื่นบ่ง่วงซึมเพราะว่าได้น้ำไปล่อเลี้ยงเฮ็ดให้เลือดไปแล่นเลี้ยงสมองเลือดไหลเวียนดีก็รู้สึกสดชื่นอันสุดท้ายอันที่5การดื่มน้ำหลังตื่นนอนนั้นช่วยให้ผิวพรรณของคนเฮานั้นมีชีวิตชีวาเป็นตะเบิงสดใสขึ้นและก็น้ำที่ดื่มในตอนเช้านั้นก็ควรเป็นน้ำที่บ่ร้อนและก็บ่เย็นเป็นน้ำอุณหภูมิปกติเป็นน้ำอุณหภูมิห้องโดยทั่วไปเป็นน้ำละลาที่เป็นน้ำสะอาดปราศจากการเจือปนของสีปราศจากการเจือปนของสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นน้ำละลาที่สะอาดเบาง่ายๆบ่มีรสสาดมันจะดีต่อสุขภาพเมื่อดื่มทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้าอันนี้ก็เป็นสาระดีๆที่เอามาเว้าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังตื่มสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตื่นนอนตอนเช้านี่ก็บ่ควรลุกปุ๊บปั๊บขึ้นทันทีแต่ท่านผู้ฟังเอาศอกนี่ยันบ่นอนคอยลุกขึ้นหลังจากทรงโตนั่งได้แล้วก็หายใจเข้าลึกๆนิ่งติ่งด้วยการยกแข้งยกขาหน่อยนึงประมาณ1นาที2นาทีหลังจากนั้นจึงค่อยลุกขึ้นจากบนนอนบ่ให้ปุ๊บปั๊บลุกขึ้นทันทีเพราะว่าร่างกายปรับตัวบ่ทันใดเทื่ออาจจะเซส่วนเป็นวินเป็นเวียนเซลมฟาดลงมาสิเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพเอาบ่ทันถึงแก่ชีวิตได้อันนี้ก็เอามาเว้าสู่กันตื่มฮู้แล้วก็เอาไปปรับใช้ท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนหลังจากนั้นจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนำกัน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเขาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เกิดเป็นหญิงตินผมให้ลำเกียงตินสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้แหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเล่าสู่มิตรในการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่บ่าย2 โมงเป็นต้นไปบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างฮานตามตลาดตลีบางท่านก็ประกอบอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามหัวส่วนไหนาบางท่านอาจเป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่ความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วเหลือไปเพิ่งเวลาตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านนั้นได้เอาความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงไปจนกลัวเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนฝนตกหนักในวันที่19-21 สิงหา 2566เนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวป้องเข้าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก่อไห้นานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแพงผัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกนักลายในระยะ1-3 วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เส้นแขวงหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางสัญญบุรีบริคำไซคำมวลสบันเขตจำปาสักสารวันเสกองและอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันที่จะเหตุให้มีน้ำท่วมสูท่วมยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวบรรลังท้องเกียงคำสนนี้

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: Club
1: สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบพ่อเป็นประจำนะทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบพ่อมีรายการในเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ต่อแรงในทุกๆมื้อออกอากาศนับแต่วันจันทร์นะถึงวันอาทิตย์ให้มีรายการได้หาฟังในทุกมื้อเลยนะเพื่อเป็นการส่งข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นในแต่ละมื้อแต่ละหัวข้อแต่ละอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกประกันสังคมหลายประเภทหลายกลุ่มบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรสำคัญพนักงานหัวหน่วยวิชาการกิจก็ต้องได้รู้ผลประโยชน์ของตัวเองนะแล้วก็ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจณปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบประกันสังคมนะมี 40,000 นะเกือบประมาณ 40,000 คนนะบางเทื่ออาจจะกลายไปแล้วนะอันนี้ก็เห็นว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี่โดยเฉพาะแม่นผู้ประกันตนสมัครใจนี่ก็หลายแต่เฮาฮู้ผลประโยชน์ของเฮาดีเท่าที่ควรแล้วหรือยังเนาะบางท่านนี่เฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่ว่าผู้สมัครใจเด้เนาะบางท่านเฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วมันว่าซั่นแต่ว่าบ่เคยฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมอยู่ถุงซื่อๆเนาะอันนี้เอิ้นว่าน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะสิ่งที่เฮาควรจะได้รับผัดบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบการเนาะเฮาบ่ได้ศึกษาฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมตัวเองเป็นสมาชิกประกันสังคมซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารบ่ได้ศึกษาบ่ได้เอิ้นว่าเคยสอบถามประกันสังคมเลยเนาะอันนี้แม่นน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในระยะที่ผ่านมานี่สมาชิกเฮาจำนวนบ่น้อยที่เสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบการบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองตัวอย่างลูกอายุกาย18ปีความจริงแล้วประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้ได้ถ้าว่าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังจินการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะในการแจ้งแล้วเอิ้นว่าประกันสังคมจะอัปเดตให้ก็คือไปฮอด23ปีแต่ว่าให้มาแจ้งปีต่อปีเนาะอายุ19ปีมาแจ้งเทื่อนึง20ปีแจ้งเทื่อนึง21ปีแจ้งเทื่อนึง22ปีแจ้งเทื่อนึงเฮาก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีหมายว่าเอาบัตรนักศึกษามาแจ้งตั้งแต่พุ่นแหละเนาะคั่นว่าอันน่ะ18ปีแล้วก็คั่นว่ายังเรียนอยู่ก็แม่นเอาใบยังดีการศึกษามาแจ้งโลดเอาใดนึงเนาะบ่ได้เอาทั้ง2บัตรนักศึกษาแล้วก็แล้วใบยังดีการศึกษาเนาะใบยังดีการศึกษาแล้วก็แล้วบัตรนักศึกษาอันนี้แม่นตัวอย่างง่ายๆอันนึงเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกอายุกาย18ปีจิ๊บเป็นมานี่ไปใส่อยู่หมอใส่บ่ได้ได้เสียเงินเองจะมาถอนเงินคืนกับบ่ได้อีกเนาะเพราะว่าบ่ได้ถูกตามระเบียบเนาะต้องแจ้งแต่หัวทีแล้วก็อย่าถือเบาเนาะว่าโอ้อันนั้นมื้อหน้าจึงเอามาแจ้งดอกเฮาบ่แน่เด้เฮาบ่ฮู้เด้ว่าการเจ็บการเป็นมันสิเกิดขึ้นในตอนใดเดี๋ยวนี้เนาะคันว่าได้เสียเงินเองเนาะได้จ่ายเวลาไปหาหมอถือว่าจำนวนมูลค่าเนาะในการปิ่นปั่วนี่บ่แม่นน้อยเนาะแต่ต้องใส่สภาพเศรษฐกิจอีกเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่เฉพาะแต่อาหารการกินได้ที่แพงค่ายุบค่ายาก็แพงเช่นเดียวกันเนาะโรงหมอเพิ่นก็แบกหาภาระกับบ่ธรรมดาในแต่ละปีเพื่อปิ่นปั่วสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะเฮาก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ได้รับเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้เต็มที่เนาะคือตัวอย่างรับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเงินบำเหน็จเกิดลูกเนาะตัวอย่างอันน่ะพนักงานรัฐกรบางคนยังบ่ฮู้เนาะ คันว่าสมัครใจนี่ก็แห้งอยากไก่พุ่นละเนาะเพราะว่ารัฐกรนี่กับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่ใครแน่หน่อยนึงมีผู้เอิ้นว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งฝ่ายผู้ประสานงานให้เนาะเพิ่นก็จะติดตามคันว่าบุคลากรเข้มแข็งเด้ถ้าว่าบ่เข้มแข็งซี่นี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแทนใหม่บุคลากรมาใหม่เนาะก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเนาะคณะผู้ที่เฮ็ดเวียกนี้ประจำเพิ่นก็จะฮู้ว่าอันใดที่สมาชิกพนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมเพิ่นก็จะแจ้งกันแต่หัวทีเนาะก็จะได้รับสิทธิ์ไปคือตัวอย่างอันน่ะเมียเกิดลูกพนักงานเพศชายเพิ่นเป็นรัฐกรตัวอย่างแต่ว่าเมียเกิดลูกนะเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าให้เมียไปใส่บัตรเกิดลูกไปฝากท้องซื่อแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะได้รับเงินแบบเน็ต 60% หรือ 60% นําประกันสังคมบ่ฮู้วันนี้กาย3เดือนจะมาขอก็บ่ได้ละเนาะบ่ได้ละแม้นแต่พนักงานวิสาหกิจเช่นเดียวกันเนาะผัวเป็นพนักงานเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถมาแลนเงินแบบเน็ต 60% หรือผู้ประกันตนสมัครใจเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะที่เป็นเพศชายแล้วเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถแลนใส่สิทธิ์ของผัวมาขอเงินบำเหน็จ 60% หรือว่า 60% ได้เช่นเดียวกันเด้เนาะอันนี้หลายคนก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะบางเทื่อลูกก็จนปีละจนย่างละจึงมาท้าวฮู้พาลูกว่ามาสอบถามว่าขอเงินเกิดลูกได้บ่ซั่นลูกจนย่างแล้วก็มีอันนี้ก็มันกายระเบียบเนาะว่าเรื่องระเบียบมันก็คือระเบียบถ้าพิจารณาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเงินบ่มันก็ต้องมีผู้ที่2ผู้ที่3ผู้ที่4นะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างเนาะบางตัวอย่างเนาะอย่าลืมว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองทั้งหมดแม่นเก้าอุดหนุนนะสำหรับภาควิสาหกิจแม่นสูงสุดเลยเก้าอุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยเป็นภาครัฐจ้ารัฐกรก็คุ้มครองอยู่8อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานแล้วก็ภาคสมัครใจก็จะบ่มี2อุดหนุนเนาะจะได้คุ้มจะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่ย้อนว่าบ่มีนายจ้างบ่มีสังกัดเนาะก็ถือว่าบ่แม่นน้อยเนาะบำนาญได้คือกันเสียชีวิตได้คือกันอุดหนุนเสียกำลังแรงงานเสียของค่าอย่างต่างๆได้คือกันหมดเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่อยากอยากล้มให้เมริกันได้รับฟังเนาะความสำคัญของการเป็นสมาชิกประกันสังคมก็มื้อนี้จะเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะหัวข้อในเรื่องของผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษคืออะไรจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้สันติภาพยกออกมาเป็นหัวข้อนึงต่างหากเลยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษอะไรจากระบบประกันสังคมมาฮู้นำกันเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเป็นพนักงานเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยโดยการใส่บัตรประกันสังคมสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยมีบอสผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาแล้วเดือนที่2ไปเกิดลูกเลยมีบ่มีเนาะคือตัวอย่างเราเฮ็ดเวียกไปบริษัทเรากับมาหลายปีละบริษัทเรากับบ่ได้เข้าประกันสังคมจักเทื่อต่อมาเราถือพาโจนสิเกิดลูกละบริษัทจึงมาเข้าประกันสังคมให้กับพนักงานเด้เนาะ8เดือนแล้วสมมุติว่าเราถือพาพอดีเข้าประกันสังคมเดือนหนึ่งเดือนที่9ก็แมนสามารถไปเกิดลูกได้เดือนได้เลยสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้เลยเนาะอันนี้มันก็มีเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแมนสามารถไปฝากท้องได้เลยเนาะท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนเพศหญิงถือพานะก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องได้เลยอันนี้เพศหญิงนะเอาว่ากวมรวมไปถึงอันน่ะเมียของผู้ประกันตน ก็หมายความว่าผู้ประกันตนนี่เป็นเพศชายเมียเป็นมหาชนก็มาใช้สิทธิ์ของผัวเช่นเดียวกันไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยเช่นเดียวกันเนาะขอแต่ว่าเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเนาะอันนี้มันสิทธิ์ผลประโยชน์ของแม่หญิงที่รัฐบาลลาวเบิ่งแยงพิเศษโดยเฉพาะเนาะสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงอันนั้นเป็นอันที่1อันที่1อันที่2แม่นหยังอันที่2อันที่2ก็คือว่าเรื่องของสิทธิพิเศษเพศหญิงเนาะก็คือแม่นในระบบประกันสังคมก็คือแม่นการห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญผู้หญิงมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญไว้กว่าผู้ชายอันนี้ก็เพิ่นให้ความสำคัญนะท่านอาจจะฮู้แล้วเนาะเงินไขนะเงินไขการสมทบเงินของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันเนาะกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ว่าเงินไขอายุการเกษียณนี่นะแมนเพิ่นระบุอย่างชัดเจนเนาะเงินไขระบุอย่างชัดเจนสำหรับเพศหญิงเพศชายนี่มันต้อง60ปีจึงจะได้รับบำนาญเรารวมเนาะ60ปีจะได้รับบำนาญแต่ว่าเพศชายก็อย่าลืมนะเนาะคำว่าเป็นรัฐกรอิงตามรัฐดำรัสและกับมติของสภาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเพศชายนี่คำว่าครบเงื่อนไข57ปีหา60ปีสามารถรับบำนาญได้เนาะก็หมายความว่ามีเงื่อนไขตั้งแต่57ปีเนาะเพศชายเนาะอันนั้นแม่นบ่เพิ่มเติมให้ท่านได้เป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐกรเนาะอันนี้แม่นแต่ว่าเว้ารวมก็คือแม่นบวกอันน่ะ60ปีเนาะ60ปีภาควิชาอังกฤษภาคสมัครใจเสร็จเดียวกันบัดนี้เพศหญิงนี่นะเนาะเพศหญิงนี่บ่ถึงขนาดเนาะเพศหญิงเพียงแต่เท่าไหร่หลายท่านมีคำตอบแล้วก็คือแม่น55ปีก็ได้บำนาญนำประกันสังคมแต่ปีการก็ต้องครบเนาะอันนั้นเท่ากับแยกเฉพาะอะไรเนาะปีการภาครัฐก็มัน25ปีนะปีการภาคอันน่ะวิชาอังกฤษก็15ปีสมัครใจ15ปีคันว่าเว้าตามกฎหมายเนาะสำคัญก็คือแม่นผู้หญิงสามารถบำนาญไว้ก่อนผู้ชายและถ้าเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้ผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีเนาะ5ปีขึ้นไปเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อ5ปีขึ้นไปนะแต่ว่าปีการก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเนาะอยู่ในเงื่อนไขอันนี้แมนเพิ่นจะเบิ่งแยงพิเศษเฉพาะเพศหญิงนะเฉพาะเพศหญิงที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะฉบับเลขที่54นะทับสพส.แล้วก็พิเศษได้ภาครัฐอีกนะพิเศษภาครัฐพิเศษภาครัฐเพิ่นก็มีนโยบายนโยบายเฉพาะก็คือแม่นบ่เรื่องของปีการเนาะปีการ23ปีนะขึ้นไปอายุครบเกษียณแล้วก็สามารถขอบำนาญได้ไวขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือแม่นอายุต้องครบเกษียณเนาะถึงว่าปีการสิบ่ฮอดก็สามารถขอบำนาญได้นะผู้หญิงก็55แล้วแต่ว่าผู้ชายนี่ก็นะอายุก็ต้องครบเกษียณเนาะอายุต้องครบเกษียณอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับเบื้องต้นเนาะโอโลให้อเมริกันได้รับฟังยังมีอีกเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์พิเศษเนาะสำหรับเพศหญิงสำหรับเพศหญิงเด้อที่จะมาโอมาลมให้อเมริกันได้รับฟังเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังจาก1เพลงจากทางรายการเนาะจะได้เข้าสู่ระยะต่อไป

0: ับฝากเป็นความสุขความเบิกบานมันซื่นให้กับมิลลิการสำหรับผลงานเพลงที่ได้มอบให้ฟังสำหรับสับเปลี่ยนกับเนื้อหาสาระที่สันติภาพได้เอามาโอมาล้มให้กับมิลลิการได้ฟังเกี่ยวข้องกับหัวข้อในมื้อนี้ว่าเรื่องของสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมมีอย่างแน่กลับมาทวนในหนึ่งเนาะก็คือแมนคอร์ดามิดก็คือว่าเรื่องของการทองเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยอันที่สองมาก็คือแมนว่าเรื่องของเงื่อนไขการทับบำนาญสำหรับเพศหญิงนี่ก็สามารถทับบำนาญได้ไวกว่าเพศชายเพศหญิงแมน55ปีก็สามารถขอหับบำนาญได้แล้วส่วนเพศชายโดยรวมก็แมน60ปีแต่คือสันติภาพได้ว่าไปแล้วเนาะเพศชายคันว่าอีกตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่า57ปี560ปีสามารถบำนาญได้แล้วนะฉะนั้นแมนอีกตามรัฐธรรมนูญเนาะที่มีการปรับปรุงมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะอธิบายมีละกันให้ฟังกันตื่มและก็สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานโมเมนต์พนักงานเนาะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน และจะมาว่าต่อสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเพศหญิงนั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะสันติภาพก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่าปัจจุบันเนาะประกันสังคมได้มีการเปิดรับผู้ประกันตนสมัครใจกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่บ่มีระบบการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำองค์การจัดตั้งของรัฐบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำหัวหน่วยธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายเครื่องออนไลน์ขายตำมะฮุ้งขายข้าวเปียกแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างๆเอ้ยอาชีพอิสระบ่ถึงขั้นจดทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจนะเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้แมนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจได้แต่เฉพาะนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครก็คือถ้าว่าตอนนี้ทานถือพาอยู่จักเดือนก็ตามแต่จักเดือนก็ตามแต่ขอแต่ว่ามีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมครบ1เดือนท่านสามารถใช้สิทธิ์ใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องในเดือนต่อไปได้หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนต่อไปได้ก็หมายความว่าง่ายๆตอนนี้เขาถือพาอยู่8เดือนมาสมัครประกันสังคมเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็คือแมนเขาสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่ทานเลือกอยู่หมอที่ทานเลือกอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเนาะสำหรับผู้หญิงที่ถือพาบ่ได้กำหนดนะหลายคนโทรมาถามนะที่ผ่านมาว่าอันตอนนี้นะค่อยถือพาอยู่เนาะค่อยสามารถสมัครประกันสังคมได้บ่เพราะว่าย่านเพิ่นบ่รับก็โทรมาถามก่อนย่านเสียเวลาย่านเสียเที่ยวเนาะเราก็ทีมงานพวกเขาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นบ่ได้ปิดเนาะสามารถอันน่ะมาขึ้นทะเบียนได้ถือพากับบ่เป็นหยังถือพากับบ่เป็นหยังสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จ่ายเงิน1เดือนเดือนต่อไปแม่นสามารถไปเกิดลูกได้เลยหรือว่าไปฝากท้องเนาะได้ตามปกติอยู่ของหมอที่ทานเลือกนะเฉพาะอยู่ส่วนกลางเนาะว่าได้ของหมอก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพมิตรภาพก็คือของหมอ50เตียงแล้วก็ของหมอ103ที่ว่าคุ้มครองอยู่ณปัจจุบันนี้มี4ห้องหมออยู่คัน ศูนย์กลางห้องหมอใหญ่เนาะส่วนอยู่แขวงก็คือเป็นห้องหมอแขวงเลยนะแต่ว่าหากท่านใดที่มีความยุ่งยากเนาะในการเดินทางบ่อยากเลือกห้องหมอแขวงอยากเลือกห้องหมอเมืองสะดวกกว่าใกล้เฮือนกว่าก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันท่านจะบ่สามารถคันว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองท่านจะบ่สามารถมาใช้ห้องหมอใหญ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งจะมาห้องหมอใหญ่เลยนี่แม่นบ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าว่าเมืองปิ่นปั่วบ่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์บ่มีบ่ทวงบ่ทันเพิ่นจะเฮ็ดไปนำส่งเนาะมาปิ่นปั่วอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าอยู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็นอีกข้อนึงเพื่อความสะดวกนะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าก็คือสันติภาพได้ว่าไปว่าทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าว่ามีการเจ็บเป็นเนาะยกเว้นการเจ็บเป็นฉุกเฉินก็แม่นสามารถใช้อยู่ห้องหมอของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศได้และก็โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะย้ำว่าเป็นห้องหมอของรัฐเนาะคลินิกเอกชนยังบ่ทันได้คุ้มครองห้องหมอของรัฐก็หมายถึงอาจจะเป็นห้องหมอใหญ่ที่เฮาไว้เลือกห้องหมอแขวงที่เฮาไว้เลือกอาจจะเป็นห้องหมอเมืองหรือแม้แต่สุขศาลาถ้าว่าเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ท่านอาจจะได้สำลักเงินก่อนแล้วโทรแจ้งภายใน3วันสามารถมาถอนเงินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะสำคัญต้องโทรแจ้งนะสายด่วน1509เนาะสายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบน้ำกันหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละแขวงก็จะมีแตกต่างกันเนาะในขอบเขตทั่วประเทศสามารถโทรตามเบอร์อยู่บัตรประกันสังคมได้เนาะก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ก็เป็นการสั่งรวมในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งเฉพาะนะอธิบายมีโอกาสได้ฟังกับติดตามหัวข้อดีๆในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลานาทีเนาะกับสันติภาพขออนุญาตลามีการไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั๋วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา16โมงจนถึงเวลา16โมง30ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐทางรายการก็จะมานำเสนอสู่ทานฟังมาพบกันต้นรายการมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการก่อนท่านผู้ฟังเพิ่นได้ออกแจ้งเกี่ยวกับการยุดออกปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าและหันมานำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนห้องการกระทรวงป้องกันความสงบแจ้งถึงห้องการบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าสภาแห่งชาติองค์การปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับได้ยุดเซาการออกปื้มสัมมโนครัวให้พลเมืองลาวแบบเก่าหันมาจดทะเบียนสัมมโนครัวแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทันสมัยและหันมานำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแบบฟอร์มสค .07 ตามระเบียบหลักการของกระทรวงป้องกันความสงบแทนปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าสำหรับบุคคลและครอบครัวที่มีปื้มสัมมโนครัวออกให้ในระยะผ่านมาก็ยังสามารถนำไส้ได้จนกลัวจะมีการแจ้งการลบล้างส่วนบุคคลและครอบครัวที่มีข้อมูลสัมมโนครัวอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแม่นให้นำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าสำหรับพลเมืองผู้ที่มีบัตรประจำตัวดิจิตอลแล้วสามารถนำไส้บัตรประจำตัวดิจิตอลเป็นการยั่งยืนตัวตนของพลเมืองเพื่อประกอบธุรกรรมต่างๆได้เช่นเดียวกันภาคส่วนที่สามารถออกหนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแบบฟอร์มสค .07 มี3ภาคส่วนคือกรมคุ้มครองสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานกองบัญชาการปกส.นครหลวงเวียงจันทน์ปกส.แขวงบรรดากองบัญชาการปกส.เมืองปกส.นครในขอบเขตทั่วประเทศบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงรับรู้อำนวยความสะดวกในการประกอบเอกสารเฮ็ดธุรกรรมต่างๆท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แม่นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารแจ้งการของห้องการกระทรวงป้องกันความสงบเกี่ยวกับการยุดออกปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าและหันมานำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนทางรายการของพวกเฮามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังในรายการเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามหับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2006ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้หับพ้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงสตากรรมและอนาคตของชาติดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดอย่างลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้หับห้องเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้หับพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2007หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้หับห้องเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ซื่นสมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับหาส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายหับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก่ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั่นต้องหีบฮ้อนป่าปามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเสริงเซ็นการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเฮียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสอเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่9ว่าด้วยวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ผู้ฟังที่หักแพงตอนหักทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายกันแล้วเอาแล้วก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเตือนกันไว้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าคอเซ็นเตอร์ต่างๆนี่มีหลายในการตั้วหยั่วหลอกลวงประชาชนก็เสียทรัพย์สินเป็นจำนวนหลวงหลายดังนั้นมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยึดลัก3บอป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์จากสแกมเมอร์ในขณะที่สังคมก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวอาชญากรรมออนไลน์ก็ได้พัฒนารูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์มักอาศัยความไว้วางใจและความหีบห้อนของเหยื่อเพื่อหลอกลวงเงินหรือข้อมูลส่วนตัวดังนั้นการฮู้เท่าทันและมีสติจึงเป็นก้อป้องกันที่ดีที่สุดยึดถือหลักการ3บอเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองได้บอที่1ก็คือบอเฝ้าตัดสินใจมิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตื่นตกหรือกดดันให้เหยื่อตัดสินใจในทันทีเช่นอ้างว่าบัญชีถูกระงับถูกรางวัลใหญ่หรือคนในครอบครัวเกิดเหตุเมื่อพบข้อความลักษณะนี้ควรตั้งสติและกวดสอบข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้งท่านผู้ฟังดังนั้นบอที่1ก็คือบอเฝ้าตัดสินใจส่วนบอที่2ก็แม่นบอเสื่อง่ายบ่ควรเสือบุคคลหรือบัญชีซื้อออนไลน์โดยบ่ตรวจสอบบ่ว่าจะเป็นการอ้างตัวเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานธนาคารบริษัทขนส่งหรือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อหลอกลวงก็ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนอย่าเฝ้าเสือง่ายเด้อบ่เสือง่ายเนาะและบ่ตัวสุดท้ายก็คือบ่ให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามเปิดเผยรหัส OTPรหัสผ่านเลขบัตรประจำตัวข้อมูลบัญชีธนาคารหรือไปกดลิงก์ที่ส่งมาจากแหล่งที่บ่น่าเชื่อถือพออาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลหรือเงินในบัญชีได้กลยุทธ์ที่มิจฉาชีพนิยมใช้ในปัจจุบันในการหลอกลวงที่พบเรื่อยๆก็ได้แก่การซักชวนลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงการหับจ้างกดไลค์กดแชร์เพื่อหับเงินการส่ง SMS หรือข้อความพร้อมลิงก์ปลอมอ้างสื่อธนาคารหรือหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกให้ดาวน์โหลดแอปที่ฝั่งมัสแวร์รวมถึงการสร้างเพจขายสินค้าปลอมที่เสนอราคาถูกผิดปกติดังนั้นมื้อนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีป้องกันกันเบื้องต้นก่อนโอนเงินหรือเฮ็ดธุรกรรมออนไลน์ควรตรวจสอบชื่อบัญชีหรือเบอร์โทรผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือควรเปิดไส้ระบบยืนยันตัวตน2สั้นในบัญชีสำคัญและถ้าพบความผิดปกติควรตัดการติดต่อและบล็อกบัญชีนั้นทันทีถ้าหากเผลอกดลิงก์หรือว่าโอนเงินให้มิจฉาชีพแล้วควรรีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัญชีเก็บรักษาหลักฐานทุกอย่างและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและอีกหนึ่งข้อคิดสำคัญก็คือการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์บ่แม่นอาศัยแต่เทคโนโลยีแต่ต้องอาศัยสติการตรวจสอบและความรู้เท่าทันจงจื้อเสมอว่าบ่เฝ้าบ่เสือบ่ให้คือหลักการง่ายๆแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ได้อย่างหลายเลยท่านผู้ฟังเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งข้อควรระวังเพราะปัจจุบันนี้มิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์ที่หลอกลวงนี่หลายแท้ๆมีสติท่านผู้ฟังปฏิบัติ3บอเนาะบอเฝ้าตัดสินใจบอเสื่อง่ายและบอให้ข้อมูลส่วนตัวเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันซื่อสัตย์ประจัดอดทนมาตะคุณพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อเป็นรายการที่อยากแปลงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 น.หาเวลา 17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la วันไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในวันนี้ก็เป็นตอนแรกของมื้อวันพฤหัสเนาะวันที่20สิงหาคศ2026เนาะพ่อๆก็มีรายการในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นสีคึมคึมเนาะมืดๆคึมๆแดดแต่บ่มีแสงแดดเนาะบ่มีแสงแดดเลยเนาะปัจจุบันนี้ก็มีฝนตกฝอยๆบางระยะระยะเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากว่าได้ครับความผลกระทบจากอากาศปานป่วนสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบแน่ในบ้านเฮามีฝนตกเนาะพุ่นแหละเพิ่นจะแก่ยาไปฮอดพุ่นเดือนพฤษภาเดือนตุลาพุ่นแหละเนาะฤดูฝนฤดูฝนเพิ่นจะแก่ยาไปฮอดเดือนท้ายเดือนตุลาก็จะเข้าสู่ยามหนาวหรือว่าฤดูแล้งว่าซั่นซะเนาะฉะนั้นอยู่ในระยะฤดูฝนนี้หลายเขตหลายบ่อนหลายพื้นที่ก็มีสภาพน้ำท่วมอ่างน้ำท่วมยึงน้ำท่วมสุได้อยู่ทั้งบรรดาแขวงภาคเหนือบรรดาแขวงภาคเหนือได้ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้บางแขวงก็ได้ถูกผลกระทบได้ตามที่เดชอรุณได้เบิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียติดต่อสัมภาษณ์ว่าจะติดต่อสัมภาษณ์การช่วยเหลือความคืบหน้าต่างๆให้กับสังคมนี่ได้ครับฮู้เข้าใจนี่ก็ถือว่ายังบ่ทันสามารถติดต่อได้เถื่อเนาะเนื่องจากว่าก็บางเขตบางเมืองก็การนำหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ลงช่วยเหลือประชาชนอยู่เนาะบางเทื่อมันก็อาจจะบ่ทันบ่ท่วงบ่ทันในการให้ข้อมูลข่าวสารเนาะฉะนั้นพยายามเวรอรุณจะพยายามติดต่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพผลเสียหายรวมถึงทิศทางในการช่วยเหลือประชาชนและก็การปลุกระดมช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์น้ำท่วมสุน้ำท่วมอ่างในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างอยู่เมืองกะลึมนี่แขวงเสกองเนาะอยู่ทางเมืองแบงแขวงอุดมไซก็ถือว่าสภาพโอ้ท่วมหนักแล้วก็อยู่บ้านคำสะอีเนาะเมืองพินแขวงสวนเขตก็ถือว่าท่วมหนักไปถือว่าโอ้หลายหลายน้ำท่วมยิ่งปีนี้เนื่องจากว่าในระยะต้นๆว่าเพิ่นก็มีแจ้งการมามีปรากฏการณ์เอลนิโญเนาะภาวะโลกร้อนแล้วก็มีสภาพโลกร้อนแล้วก็อาจจะเห็นในปริมาณน้ำฝนนี่น้อยแต่ว่ามาเบิ่งปัจจุบันนี่โอ้มันบ่น้อยแล้วเนาะเป็นสภาพที่มันวิกฤตการแล้วได้ในวันนี้นะน้ำหลายเส้นหลายสายหลายสาขาแม่น้ำคลองนี่ก็ยิ่งขึ้นได้น้ำมันยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเนาะฉะนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงเขตที่มีพื้นที่ต่ำแน่เขตที่มีความเสี่ยงต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังตื่มเนาะมีสติระมัดระวังเก็บเกี่ยวเมียนมัดสิ่งของเครื่องใส้บอนทีไปไว้บอนที่มันปลอดภัยแล้วไปบนที่จุดสูงว่าซั่นซะสัตว์โลกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเนาะไปบอนไว้ไปไว้บอนที่มันมีความปลอดภัยบอนที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงจากผลเสียหายผลกระทบต่างๆมีสติระมัดระวังเนาะเฝ้าระวังยามนี้กะติบ่ได้เนาะยามนี้ก็น้ําท่วมน้ํายิงฝุ่นก็ตกหลายแดเนาะมันเป็นฤดูกาลของมันได้แต่ว่าเฮาก็ต้องรับมือเอาภาคส่วนต่างๆของเมืองของแขวงของบ้านอย่างกันต่างๆคณะคุมความปฏิบัติขั้นต่างๆก็ต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรีบด่วนเนาะในขั้นพื้นฐานแก้ไขชีวิตการไปอยู่ของประชาชนเมื่อได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้จำเป็นต่างๆเนาะก็ขอให้สนองให้กับประชาชนบนอยู่บนนอนบ่ เครื่องใส่ครัวเฮือนอย่างต่างๆเนาะยาปวดพยาธิต่างๆก็ต้องช่วยเหลือประชาชนเนาะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการแล้วก็รีบด่วนที่สุดเนาะในยามที่มีความจําเป็นยกยาทานังเนาะก็ต้องช่วยเหลือประชาชนกะแต่อรุณก็มีสัมภาษณ์นะมีนัดสัมภาษณ์เพชรสาครมีสมภารทานังเพชรสาครมีสมภารมันก็เป็นห้องหัวหน้าแผนกอุตุนิยมแล้วก็อยู่อุตุกศาสตร์เนาะของพยากรณ์อากาศเนาะเพิ่นจะบ่ให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพว่ามันเป็นแนวใดดินฟ้าอากาศและยานี้คือว่าฝนตกหลายแท้เดี๋ยวอรุณก็จะสัมภาษณ์เนาะเอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะจะไปลมกับวิศการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เนาะเพชรสาครมีสมภารส่วนว่าหน้าที่ตำแหน่งให้เพิ่นแนะนำตื่มเนาะเพิ่นจะบ่ให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ว่ามีการแปรปรวนมีการผันผวนในปัจจุบันนี้มันเป็นคือจังได๋สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ฝนตกในระยะนี้บางบอดบางบอนบางที่บางเขตบางแขวงบางเมืองนี่มีน้ำท่วมอ่างท่วมสุเนาะคือพวกเขาเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเพชรสครมีสมภารเพิ่นจะเว้าสู่ฟังเนาะสบายดีเพชรสคร
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: เจ้าจับเจ้าก็ขอแนะนำตัวเองตื่มเนาะ
1: เจ้า
2: ข้าพเจ้าก็ชื่อเพชรสครมีสมภารเนาะเป็นผู้ประเสริฐแผนกพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัย
1: เจ้าเจ้าเป็นจังได๋เพชรสครสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันนี้เจ้าเป็นจังได๋เพราะว่าระยะหลายๆมื้อผ่านมากับมีฝนตกเจ้าอยากให้แจ้งให้ประชาชนรับรู้ตื่นอีกแน่เจ้าตัวนี
2: ้เจ้าก็คือตามที่ประธานกลุ่มที่เขาได้ออกเครื่องจักรไทยไปนี้สภาพอีกในช่วงระยะวันที่18ท่านเนาะ
1: เจ้า
2: คิดว่าเนื่องจากว่าพอพวกเราจัดตามหันได้พาทานอยู่แข่งข้าวของประเทศแล้วเนาะ
1: ผ
2: ลสุขกับผลสุขของพวกเชียงใต้มีพัดปกคลุมแล้วก็ตึงได้ให้มีฝนตกในนี้ได้รับคอยหักต่างๆอยู่ขึ้นต่อไปก็ได้มีฝนตกนักบางท้องถิ่นแบ่งภาคเหนือภาคกลางเนาะ
1: เจ้า
2: เจ้าแล้วเจ้าแม่หนึ่งในเมื่อกี้19นี้บอกถึงว่าพอพบประชาชนตามหันว่าพอฝนเนาะได้เคลื่อนที่ยับลงมาภาคกลางอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตก
1: เจ้า
2: ลงมาภาคกลางของประเทศลาวเขาหันซึ่งว่าตรงเข้าใจย่อมพบประชาชนตามที่ว่ามีกำลังเฮงเหยื่อควบคุมอยู่ก็ให้หนาเนาะเพิ่มเดียวกันอันละการลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เหรอถือว่าได้มีกำลังแห้งเนาะผ่านปกคลุมบทภาพซึ่งว่าได้เหตุให้ประเทศลาวเขาได้รับผลกระทบจากลมมรสุมแม่เนาะถือว่าเหตุทางนี้ฝนตกในระดับคนหาบางช้างถือว่าเพิ่มขึ้นแรงกว่าสิบห้าของประเทศลาวเขาแต่เหตุทางนี้ฝนตกนักทางตกนักหลายอยู่บางท้องถิ่นของเฉียงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เน
1: าะเจ้าอยู่เขตใดที่ว่าตกนักเป็นพิเศษบ่เจ้า
2: เจ้าที่ว่าแกที่ว่ามีฝนตกนักหลายคือว่าผู้เขาแจ้งเกินไปยุบแกะหอบพันนอกเหนือคาโบเก้หกหุ่นใจหลวงประบางสงขลาบุรีบริคำไซคำมวลสวนเขตจำปาสักสารวันเซกงอัศเปือเจ้า
1: เจ้าคาดว่าสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้จะแก่ยาวไปฮอดดนปานใดนี่เจ้าตัวนี
2: ้เจ้าถามที่ว่าข้าพเจ้าได้มีการสภาพอากาศในเมื่อเจ้านี่นอกคือว่าเมื่อนี้ในเวลาตอนเจ้าสุกโมงนี่หาตอนบ่ายเนี่ยถือว่ามันมีฝนตกหนักหลายเนาะอยู่เฉพาะอยู่ทางเส้นบุรีแล้วก็บริคำไซท่าเขตสวนเขตแต่ว่าภาคใต้ก็อาจจะมีฝนหลายเนาะแต่ถือว่ายังมีฝนตกอยู่เนาะเจ้า
1: สำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่เด้อเจ้าน
2: ครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือว่ายังจะมีฝนอยู่เจ้า
1: เจ้ามีแต่ฝนเนาะบ่มีลมบ่มีฟ้าห้องฟ้าเลื่อนอย่างเนาะตัวนี้เนาะ
2: เจ้าเพราะว่านั่นมันจะเป็นฝนตกในระดับปานกลางหันนะเป็นบริเวณกว้างที่ว่าอาจจะมีลมแรงปานใดแต่ว่าจะถือว่าฝนมีฝนตกหนักหลาย
1: เจ้าสรุปแล้วล่ะสภาพอากาศดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดจากอันลมพายุเนาะเห็นบ่ทัน
2: เจ้าสภาพอากาศที่ว่ามันมีฝนตกหลายแม่นั่นเนื่องจากว่าอันห้องฝนเนาะพัดพานั่นจะพัดแต่ด้านตะวันตกรวมภาคกลางเขาหันแล้วก็ตกลงกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่ามีกำลังแรงออกอัดปกคลุมบ้านเฮา
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าในที่ไทยบ้านเฮามีฝนตกหลายขึ้น
1: เจ้าถือว่าจะแก้ยาวไปฮอดเดือนตุลาพุ่นเนาะนี่เนาะอันคาดว่านี่เจ้าตัวนี้
2: เจ้าแม่นล่ะ
1: เจ้าสั้น
2: ที่ว่าช่วงในระยะสั้นเนาะที่ว่าพวกเขาได้มีแต่ที่ว่ามื้อนี้หามื้ออื่น ยังไม่มีฝนยังจะมีฝนตกหนักหลายอยู่เนาะแต่ว่าเมื่ออื่นฝนก็เริ่มจะหน่อยลงแล้ว
1: เจ้าสั้นพวกเขาได้มีระบบการเตือนภัยอยู่ใส่บริเขตที่มีความเสี่ยงอันใดตื่นอีกบ่เจ้าตัวนี
2: ้มันดานระบบการเตือนภัยของพวกเขาก็คือว่าจุฮามิสเอาแจ้งเตือนภัยเนาะที่ว่าหาจุดพวกเขาได้ติดตั้งไว้เฉพาะภาคเหนือเนาะเพราะว่าถึงสามประมาณที่พวกเขาอันที่ได้รับการช่วยเหลือราชการบรรดาที่พี่เพื่อนได้ช่วยเหลือพวกเขาหันมีแต่หาจุดเน
1: า
2: ะแต่ว่าบรรดาสถานีที่ว่าอัตโนมัติหันหรือว่าเมนวันพวกเขาก็ถือว่ามีครบทุกแก่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็ถือว่าหลายๆคนจำเบิ่งยังถามสอบถามบางหลายๆคนเนาะเพิ่นก็ย่องยอสมเสยได้ข่าวพยากรณ์อากาศของพวกเขาที่ว่ามีความระยะนี้มีความแม่นยำหลายที่ว่าแจ้งเตือนที่ว่าตรงกงกับเวลาที่ทั้งกรมอุตุนิยมแจ้งเตือนอย่างชัดเจนว่าซั่นซะเนาะก็เพิ่นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารหรือว่าประชาชนก็ให้ความย่องยอสมเสยหลายได้ตัวนี้นะเจ้า
2: พวกเจ้าผมจะถือว่าเป็นคำที่ว่าพวกเขาก็อยากได้ยินเลยเนาะจากปากของประชาชนคุณว่าหับใจ
1: เ
2: องข่าวสารของมูลจากผู้ที่นิยมเนาะเพราะว่าพวกเขาก็ที่ว่าเป็นผลงานอันดีเยี่ยมเนาะที่ว่ามีประชาชนว่าในย่องโน้พวกผลงานพวกเขาที่ว่าพวกเขาที่ในปวดท้องของเจ
1: ้
2: า
1: เจ้าเนื่องจากว่าระยะนี้ก็มีการปรับปรุงระบบเนาะที่ทันสมัยในการแจ้งเตือนมันบอกเจ้า
2: เจ้าไม่ล่ะ
1: เจ้าเจ้าแล้วอนาจะขอถามเติมอีกว่าเพิ่นคาดการณ์ว่าจะมีปรากฏการณ์เอลนีโญนี่อันนี้พวกเขามีการแจ้งเตือนตื่นหมดตัวนี้หรือว่าจังไหน
2: ตัวนี้ก็หลังจากที่ว่าตามที่พวกเขาเดินทางมาพวกเขาได้มีออกแจ้งเตือนเอลนีโญเนาะแต่ว่าพวกเขายังได้ระบุอยู่ในหันว่าในช่วงที่ว่าลมมรสุมเนาะหรือว่าช่วงเดียวเขามีสะพานพวกเขาก็จะมีเสียหลายอยู่จากนั้นในระยะอันท้ายเดือนตุลาไปเนาะฝนจะเริ่มหน่อยลงถือว่าชีวิตใหม่ปรากฏการณ์เอลนีโญพวกเขาจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงระยะนั้นต้นปีของเขาจะเกิดเจ้า
1: เจ้าถือว่าภายหลังสิ้นสุดหลังเดือนตุลาไปเนาะ
2: เจ้า
1: สุดท้ายนี้ท่านมีหยังบ่อยากฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะแม่นสาวกสิกรประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่เขตที่มีความเสี่ยงนี่เจ้าตัวนี้เชิญเลยเจ้า
2: เจ้ากสิกรเรียกเสียงถึงประชาชนบรรดาเผ่าเนาะการปกป้องท้องถิ่นการจัดตั้งประชาชนในแต่ละภาคในช่วงระยะเมื่อกี้ที่เจ้าหาสุวิทย์นี่เนาะว่าให้มิตรที่ระมัดระวังเนาะเก็บข้อมับมือตัวผ้าฝนตกฝนยังติดตัวตกนะที่ตกอะไรวันนี้เนาะที่เดชให้เกิดมีน้ำท่วมตุท่วมเมืองหินเทียนน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองเนาะโดยเฉพาะบรรดาเขตที่พวกเขาได้ระบุอยู่ในเชื่อแต่ภายไปมีหลีกเลี่ยงเนาะหรือว่าให้กวดสอบสภาพอากาศก่อนที่ว่าบรรดาทานจะออกเดินทางเนาะปลอดภัยเดินทางภาพยานพาหนะแม่บรรดาประชาชนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่บนลุ่มบนต่ำเนาะอยากให้มีที่ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศครับผมดูภูเขาเป็นประจำ
1: เจ้าอ้าวสันขอขอบใจท่านเพชรสะครมีสมภารหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนําพวกเขาในมื้อนี้ขอขอบใจท่านหลายๆเด้อ
2: เจ้าขอขอบใจ
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนางเพชรสะครมีสมภารห้องหัวหน้าแผนกพยากรณ์อากาศเนาะกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้เว้าให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นับแต่วันที่19หาวันที่21ถึงว่าเป็นเวลา3วันเนาะเป็นเวลา3วันสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการปั่นป่วนว่าซั่นซะมีการปั่นป่วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโดยเฉพาะอยู่นครระเวงจันทน์ก็มีฝนตกหลายเนาะแล้วก็อยู่เขตสัญญบุรีทางภาคเหนือทางเมืองทางแขวงหัวพันบรรดาภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้บางแขวงจํานวนหนึ่งแล้วก็ภาคกลางอยู่ทางแขวงสวรรณเขตคำมวลบริกรรมไซแล้วก็ภาคใต้อยู่ทางแขวงเสกองเมืองดักจึงนี่ก็ถือว่าน้ำในไหลท่วมสุได้ในปัจจุบันนี่ก็ตามที่เดชอรุณได้เบิ่งข่าวน้ำโซเชียลมีเดียเนาะก็เห็นสภาพน้ำท่วมสุน้ำป่าในไหลสุลงมาใส่เหตุให้เฮือนสาธประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เหตุการณ์ผลิตรถรางพาหนะและเพื่อนฐานคงรางจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายได้เดชอรุณก็จะพยายามติดต่อสัมภาษณ์ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะว่ามีความคืบหน้าแนวใดในการช่วยเหลือประชาชนมีผลเสียหายหลายหน่วยปานใดเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันมีการแน่นอนว่าซั่นซะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดคาดเดาได้ยากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศฉะนั้นพวกเขาก็มีสติอะไรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศดังกล่าวนั้นว่าจะเป็นคือจังใดเนาะในยามฤดูฝนแบบนี้เนาะ นั่นแต่ละปีนี่ถูกน้ำท่วมเนาะถูกน้ำท่วมไหลท่วมไหลสู่เขตที่มีพื้นที่คมเสียงเขตที่มีพื้นที่ที่ต่ำพื้นที่ที่ต่ำพื้นที่ที่มีคมเสียงพื้นที่ที่มันมีคมเสียงแล้วก็เขตที่อาศัยอยู่เค็มแม่น้ำนะเค็มน้ำเค็มใหญ่ต่างๆเนาะอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเติมอีกเนาะกาเกียมแนวพันธุ์กาเกียมพืชผลทานยังอาหารต่างๆนะเพื่อไว้ปลูกทดแทนเพื่อไว้ปลูกทดแทนในยามเกิดความวิกฤตการณ์คือจังสิเนาะไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการสกอร์แล้วจะกลับคืนเข้ามาสุริยะตัวไปของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ในนั้นผ่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองก็ซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ก็เดี๋ยวรุ่นกับจะบ่ได้สัมภาษณ์เติมเนาะเนื่องจากว่าพิศการที่เข้าร่วมในรายการเพิ่นก็ติดภารกิจในได้ติดนี่ท่านผู้ฟังไว้ได้ติดนี่ท่านผู้ฟังไว้เดี๋ยวรุ่นก็จะพยายามพยายามติดต่อพยายามติดต่อสัมภาษณ์ตื่มเพื่อว่าให้มันได้ระยะที่1กับระยะที่2แน่เบาเรื่องหลายๆเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นเนาะให้เข้ากับชื่อของรายการว่าข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองเนาะซึ่งก็มีโฆษกหลายๆท่านได้ท่านผู้ฟังเนาะโฆษกหลายๆท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปดำเนินรายการว่าซั่นซะทิศนี้เดชอรุณดำเนินรายการเมื่อทิศเลยทิศหน้าต่อไปก็จะมีโฆษกท่านอื่นมาสลับสับเปลี่ยนกันเนาะมาสลับสับเปลี่ยนโดยเฉพาะเป็นเพชรสมรพงษ์พโยชิตอัมพวันมุกอัมทรเด็ดลนแก้ววิไลเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปการดำเนินรายการวาทศิลป์ในการเว้าการว่าทัศนะในการดำเนินรายการของโฆษกแต่ละท่านก็จะบ่คือกันเนาะถ้าว่าเด็ดอรุณเว้าผิดพลาดอันใดก็ต้องขออภัยมีรายการไว้ถ้าว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็สามารถโทรศัพท์มาได้เนาะในวงรัฐการ021-212-468 021-212-468ทุกคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้แก่พวกเราได้ในการดำเนินรายการหรือว่าในการปรับปรุงรายการของพวกเราให้มันดีขึ้นเนาะให้มันดีขึ้นฉะนั้นแล้วอันใดมันที่ว่ามันยังบ่ดีรุ่นเว้ายังบ่คักบ่หรือว่าเจาะประเด็นยังบ่ได้ค่ะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนาะเอาต้องขอขอบใจเด้ระบบวิทยุระบบโทรโกงทุกท้องถิ่นที่ได้เหตุการณ์ไทยทอดเสียงทำการไทยทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนที่กำลังเหตุการณ์ผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะอยู่ผู้อยู่ผาอยู่ห้วยห้องคลองเบิงอยู่ทงไงทงนาก็สามารถฟังวิทยุได้ครับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นกันเนาะมีวิทยุน้อยหน่อยนึงสามารถเอาไปเปิดอยู่ได้นะครับผู้ข้อมูลข่าวสารราคาก็บ่ได้แพงปานใดอันนี้แหละความที่ว่าเข้าถึงเนาะกลุ่มผู้ฟังว่าซั่นซะถึงว่าวิทยุบางคนก็โอ้ยบ่เห็นภาพว่าซั่นซะเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็หันไปเป็นภาพไปได้วิทยุมีภาพก็มีแล้วเนาะในรายการพักข่าวทั่วไปนี่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ก็มีแล้วก็รายการอื่นๆวิทยุพวกเฮามีออกภาพเนาะไปตามยุคตามสมัยปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยุคดิจิตอลยุคแห่งการแข่งขันว่าซั่นซะเนาะบ่มีแต่เสียงอย่างเดียวได้ในปัจจุบันนี้พวกเฮามีการพัฒนา ที่ว่าปัจจุบันนี้วิทยุได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคและถือว่า5ซื้อลักนี่ได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคแล้วก็มีการนำพาจากกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเนาะที่นำโดยกงเลยได้ถึงว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็เป็น1ใน1 1ใน5ซื้อหลักเนาะเป็นซื้อดั้งเดิมที่ว่าพูดและเคียงบ่าเคียงไหลเหตุการณ์ปฏิวัติตั้งแต่พูดแหละสมัยอยู่ภูแคพูดแหละเนาะก่อนการปลดปล่อยนี่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมเนาะเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่การโฆษณาปลุกระดมแนวคิดจิตใจให้ประชาชนมีความหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติวิทยุของพวกเฮาก็นับเมื่อนํามีบทบาทขึ้นเนาะนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภายหลังประเทศชาติเฮาได้รับการปลดปล่อยกันฐานะบทบาทวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ถือว่ายกสูงขึ้นอย่างตัวเนืองมีการพัวพันห้อมมือกับต่างประเทศแน่หลายๆประเทศโดยเฉพาะแม่นอยู่ในของเขตวิทยุเนาะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนสัมมนากรไปเข้าร่วมฝึกอบรมในหัวข้อสำคัญต่างๆเนาะทั้งอยู่ภายในแน่ทั้งอยู่ต่างประเทศแน่แน่อันนั้นแหละนับเมื่อนํามีบทบาทขึ้นและระบบเนาะระบบการกระจายเสียงพวกเขาก็มีระบบที่ทันสมัยปัจจุบันนี้หลายคู่หลายคนกับมาเบิ่งก็ได้เนาะอยู่วิทยุแห่งชาติอยู่แถวเจ้าอนุวงศ์นี่ตั้งอยู่นี่เนาะก็มีระบบเครื่องเสียงระบบการกระจายเสียงที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลเนาะได้มาตรฐานสากลเสียงชัดเจนเสียงออกชัดเจนบางแต่ก็ปราศจากบ่ได้เนาะเคียงคู่กับคอสะดวกมันก็ยังมีข้อยุ่งยากบางเขตบางบ่อนการกระจายเสียงอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงย้อนว่าสัญญาณบ่อาจจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าลมบ่ฟ้าพายต่างๆอาจจะเห็นให้กระทบถึงการระบบการกระจายเสียงแต่ก็ยังมีการแก้ไขเนาะมีการแก้ไขเพราะมันได้ครอบเขตประเทศเนาะอันนี้ก็นั่นแหละแสดงให้เห็นถึงบทบาทในปีนี้วิทยุเฮาก็ครบรอบ66ปีได้ครบ66ปีวันที่13สิงหาคมพร้อมกันกับวันสั่งตั้งสื่อมวลชนและก็พิมพ์จำหน่ายวันสื่อมวลชนและก็การพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีแต่ว่าวิทยุเฮานี่ครบรอบ66ปีนะครบรอบ66ปีก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองปาฐกถาเราคืนมนต์เสื้อการเติมใหญ่ขยายตัวของวันสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายและก็วันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินับแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะผ่านมานี่วันอาทิตย์แล้วผ่านมานี่ก็ถือว่าทางคณะพักคณะนำคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางภาคก็คือคณะพักคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยพนักงานสมาชิกพักอยู่ภายในกรมกองก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมได้เฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนั้นเพื่อว่าให้มันเป็นขบวนฝึกฟื้นมวลชนนะเป็นขบวนฝึกฟื้นมวลชนเรามีการเสื้อเชิญเอาภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมพบปะสังสรรค์ในที่นี้ก็คือการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความหักแพงความมีความไมตรีจิตมิตรภาพร่วมกันหัดแน่นความสามัคคีร่วมกันในโอกาสวันสื่อมวลชนลาวเด้วันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายและกับวันสร้างใต้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีนี้ก็มีกิจกรรมตีบุญหรือว่าเปตั้งอะไรเนาะภาษาภาษาทางการเขาเรียกว่าเปตั้งการแข่งขันกีฬาเปตั้งหรือว่าตีบุญนะตีบุญซึ่งกับภาพบรรยากาศดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟูดฟื้นมวลชนแล้วก็มีความหักเพลงสามัคคีที่ว่าอบอุ่นหลายเนาะอบอุ่นหลายเหตุเป็นขบวนฟูดฟื้นภายหลังที่สร้างผลงานภายหลังที่พนักงานเฮาอิดเมื่อยมาหลายแล้วก็เข้าร่วมขบวนการนั้นก็ถือว่ามีความฟูดฟื้นมวลชนกระดนๆเฮ็ดเทื่อนึงเนาะก็บ่ได้เฮ็ดตลอดโดนๆเฮ็ดเทื่อนึงปีนึงจะมีเทื่อนึงปีนึงจะมีเทื่อนึงก็ขอให้เข้าใจนํากันคือจังซั่นส่วนว่าระบบการกระจายเสียงส่วนว่าเนื้อในข้อมูลข่าวสารรายบรรดารายการต่างๆคือได้อรุณว่าในเบื้องต้นเนาะถ้าว่ามีคําคิดความเห็นอันใดก็ให้สามารถโทรศัพท์เข้ามาเลขเปลี่ยนกันได้เนาะเอ้าเว้าลาใหญ่ห่างนะได้อรุณกับมาเบิ่งเวลาก็ที่ว่าหมอเข้ามาแล้วก่อนจากกันในมื้อนี้ก็ในมื้อนี้เสื้อสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในคนลงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงเด้อรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเนาะรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีแหละเด้อรุ่นก็เว้าย่ําไปเติมอีกเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงการไปล่ามาการการเลิกล่าเลิกการหรือว่าอีหยังต่างๆชั่วโมงนี้เป็นเมืองชั่วโมงเฮียบด่วนเนาะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเฮียบด่วนรถก็แออัดเส้นทางอยู่ในคนลงจันทร์ของพวกเฮานี่แออัดหลาย แต่ละเส้นแต่ละสายบ่ธรรมดาเนาะบ่ว่าจะเป็นมงตอนเช้าตอนแรงจังซี่เลือกลาเลือกการรถแออัดค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังมีสติในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะเนาะก็บ่เว้าหลายเนาะแต่ละรุ่นก็ได้ขอให้ทุกท่านมีสตินำใช้รถใช้ถนนให้มันเกิดความสะดวกสบายบ่ให้มันแออัดกันเนาะพอตัดไปตัดมานะเนื่องจากว่ามันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เด้เกิดอุบัติเหตุมาได้ก็ต้องมีการสูญเสียมาเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นขอให้ทุกคนกลับยากลับเฮือนด้วยความปลอดภัยเนาะกลับเมืองหาครอบหาครัวหาลูกหาเมียหาลูกหาผัวหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องด้วยความปลอดภัยว่าซั่นซะเอ้ามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจะลาผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักเพลงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของพันมีรายการเนาะมื้อนี้มีคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่อเนื่องกับเรียนติดเลื่อนลอยและลองลอยวางใจไว้ใจเสื่อใจและก็ดัดปั๊บกับดัดแปลงเนาะคือคู่คำสุดท้ายมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูละ

0: การขณะนี้มีรายการพร้อมให้แกติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าถามเรื่องเสียงสะกดเป็นอะไรอาจารย์แจ้งดี
1: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
0: เจ้าก็มีหลายครูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในวันนี้ครูคำนำอิฐเริ่มต้นด้วยคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและนับแกงมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคำวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ระบบความคิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจวดจิ๋งแม้มีโครงสร้างและจุดนุ่นที่แตกต่างกันดังนี้ก่อนจะแต่อธิบายแต่ละคำเนาะคือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมจากแบบสมาเนาะการผสมแบบสมาไอ้คำพยัญวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นคำสมาประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าศิลปะวิชาอะไรและคำว่าศาสตร์อันนี้มาจากเข้าสันสกิตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีที่ว่าหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ดังนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนควรจัดการทดลองในห้องทดลองเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่สองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพยาธิระบาดพวกเขาต้องเก็บใส่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นความเชื่อถือแบบงมงายมันก็ซับซ้อน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้อีกตัวอย่างหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซอยให้มนุษย์สามารถคิดค้นยากินปัวพญาติให้ได้หลายขึ้นเห็นบอกอันนี้แง่วิทยาศาสตร์เนาะมีย้ำของวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวอย่างวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวิทยาการวิทยาการนี่เป็นคำสมาสประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวิทยาที่ได้จากเข้าสันสกฤตก็หมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าวิชาและคำการจากเข้าสันสกฤตปาลีกับไส้คือกันเนาะปาลีสันสกฤตหรือมันการะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวการที่หมายถึงการกระทำกิจการเวียกงานหรือว่าหมวดหมู่ก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาการก็หมายถึงกิจการหรือหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้ถ้าอธิบายให้กว้างออกก็หมายถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายคำนี้มันเน้นใส่ขอบเขตที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าครอบคลุมทั้งวิชาการเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านทุกแขนงการดังตัวอย่างว่าปัจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้ามามีบทบาทต่อทุกแขนงการเรียกงานตัวอย่างที่สองกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการจะได้มาแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งคุ้มตำราและวิทยาการหลากหลายแขนงการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าอันนี้เป็นนิยามและตัวอย่างของคำว่าวิทยาการยกซ้อนมาทั้งสองคำมีใช้แทนกันได้ปะ
0: บ่ได้อาจารย
1: ์มันจะมีความหมายเฉพาะของไทยของมันเน
0: า
1: ะมันมีแต่จะมาสรุปโดยย่อวิทยาศาสตร์แมนระบบความรู้ที่เน้นการพิสูจน์และมีเหตุผลมันเน้นที่วิธีการได้มาของความรู้โดยการสังเกตและทดลองส่วนวิทยาการแมนหมวดหมู่หรือวิชาความรู้แขนงต่างๆเน้นที่ขอบเขตของสายวิชาหรือเทคนิคความรู้ที่ก้าวหน้าเป็นบางส่วนตัวทั้งสองคำที่มีคำว่าวิทยาทั้งนั้นแต่ว่าในคำหลังมันจะต่างกันเนาะความหมายมันจะบ่สามารถใช้แทนกันได้ดังนั้นเวลาเป็นเว้าเพิ่นจะเว้าบางเทื่อก็ใช้มันจะเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการเป็นบ่ซับซ้อนที่ว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการอาจจะเว้า
0: แม่น
1: รวมกัน
0: แต่ว่า
1: ได
0: ้วิทยาการนี่ความหมายจะกว้างอาจารย์แล้วก็ใช้ลักษณะรวมๆวิทยาศาสตร์นี่ก็แม่นวิทยาการแขนงหนึ่งได้บ่อาจารย
1: ์อาจจะได้คือกันเพราะว่าตัวอย่างคือวิทยาศาสตร์สังคมจริงๆนะ
0: เจ้า
1: เป็นบอกเดี๋ยววิทยาศาสตร์ธรรมชาติถึงวันนี้วิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกันนี้แขนงย่อยๆนอกวิชาย่อยๆของเชื่ออาจารย์นิยมมาแหละคืออันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในหมวดซับซ้อน
0: เจ้าแม
1: ่ส่วนว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อย่างต่างๆที่จะอยู่ในวิทยาศาสตร์สังคมถูกปะดังนั้นในหมวดหมู่วิชาความรู้แขนงต่างๆนี้ก็แม่นนอนอยู่ในวิทยาการ
0: วิทยาศาสตร์นี่เขาจะเน้นความรู้ที่ได้มาจากการน่ะสังเกตเนาะการพิสูจน
1: ์
0: หมายหรือว่าวิเคราะห์เนาะหมายความว่าม ีหลักฐานสามารถอธิบายได้พิสูจน์ได้เนาะ
1: จ
0: ังว่าแม่น
1: วิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์มันจึงกลุ่มเหมือนขามกับความเชื่อถือแบบงมงวยในดอกซ้อน
0: แม่นๆ
1: เป็นว่าดังนั้นเขาจะเรียกว่าเอาวิทยาการกลุ่มเงินคามกับความสื่อแบบงมงวยนี่ได้ป่ะครับ
0: บ่ได้เพราะว่าวิทยาการนี่มันเน้นเรื่องหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้นะที่ว่าแล้วใดมีความก้าวหน้าที่ว่าหลากหลายเนาะวิชาการกับแมนเทคนิคกับแมนอีกความรู้เฉพาะด้านในแต่ละแขนงการคืออาจารย์ว่าความมันกว้างเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: สั้นสองคำนี้มีกรณีใช้เฉพาะที่แตกต่างกันในรายการเราสามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีได้เนาะใช้ให้ถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้ววันนี้ยังมีโตเนืองกับเรียนติดโตเนือง
1: โตเนืองและเรียนติดเป็นคำที่ใช้บอกสภาพการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปโดยบ่ขาดสายถึงว่าทั้งสองคำจะตื้อถึงความบ่ขาดระยะแต่ในทางด้านประสาทศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตเกิดจริงยังมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือในนี้ต่อเนื่องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าต่อนี่หมายถึงเจ็ดติดติดและยาวออกไปและเนืองจะหมายถึงติดต่อกันติดพันกันบุขาดเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเนืองก็หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคำนี้ ี่เป็นนักถึงความบกขาดสายในระดับระยะเวลาหรือขบวนการที่ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมีความผูกพันกันเช่นว่าการพัฒนาบริวารการติดเบี้ยดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมันขาดมาขาดถอนได้บุตรอ่อน
0: บนใดขาดมาขาดถอนบนใดต้องได้ตัวเนืองเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนืองตึงตัวเนืองตึงหรือว่าการฝึกฝนภาษาต่างประเทศย่างตอนเนืองทุกๆลูกจะสวยเขาเก่งขึ้นอย่างไรบ้างเห็นบอดับซ้อน
0: เจ้า
1: เมื่อเรียนมาเรียนภาษาต่างประเทศนี่อ่ะมือนี่เรียนอื่นๆมวยเรียนอาชีพนาเรียนไอ้ต่อไอ้บทเรียน
0: บทบทได้บทตัวเนืองบทตัวเนือง
1: เรียนตัวเนืองกันไหมมันจริงจะเก่งไอ้ตัวอย่างเนาะในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีทาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้เห็นบริษัทซ้อน
0: เจ้า
1: แมนอันนี้แมนบอกถึงระยะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นคือว่าระยะนี้ถือว่ามันคงทีแล้วเนาะอันตัวอย่างนี้อาจจะถือกับก่อนหน้านี้ตอนนี้อันนี้นอกจากจะมีความหมายคืออาจารย์ยกเนาะยกที่หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปยังเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนอกจากนั้นต่อเนื่องยังใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงต่อจากขั้นสูงเป็นเฮียนยูปีที่3รักสูตรปริญญาตรีเป็นบทอักษรหมายว่าผู้ที่จบขั้นสูงแล้วไปต่อปีที่3ของรักสูตรปริญญาตรีเขาเรียกว่ารักสูตรจบยูงดังตัวอย่างคำตาปิเงียนต่อวิชาตูภาษาลาวมันในคดีรักสูตรตอนงานอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นี่ก็ตัวนี้ก็เป็นตอนงานจะมีความหมายว่าต่อจากสั้นสูงปิเงียนต่ออยู่ปีที่3รักสูตรปิเงียนตีแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเลี้ยงปิดเลี้ยงปิดนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเลี้ยงเลี้ยงหมายถึงจะให้เป็นแถวต่อกันต่อกันตามลำดับและติดก็หมายถึงแปะเข้ากันแยกเข้ากันเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเลี้ยงติดก็หมายถึงติดต่อนอนเนืองหรือว่าสภาพของสิ่งของจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับโดยบ่มีสิ่งใดมาขั้นกลางคำนี้นี่มันเน้นนักถึงความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันเลยโดยบ่มีอย่างมาขั้นกลางหรือบ่มีระยะห่างเช่นอาการชนะสามนัดเลี้ยงติดฝนตกสามมือเลี้ยงติดเป็นแบบสอนมันจะใช้แบบนี้บริยัติยามจะยกตัวอย่างที่อื่นตัวอย่างที่หนึ่งฮะทีมบานเป้ของพวกเขาสามารถแนบได้ไปชนะสามนัดเลี้ยงติดในการแข่งขันฤดูกาลนี
0: ้
1: ตัวอย่างหนึ่งง้อนฝนตกนักเลี้ยงติดกันหลายลูกจึงเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่เห็นประดับซ้อนแต่ว่ามันฝนตกนักเลี้ยงติดเป็นยังไง
0: แน่นอนและน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำก็จะท่วม
1: จะท่วมเล็กตัวอย่างหนึ่งที่มีแนวบริบทการจัดวางหรือตำแหน่งเนาะเงินสารคิดปุ๊บเลี้ยงติดกันอยู่ตามแคนทานอยู่ในบริเวณนั่นบึงคือว่าคึกคืนเป็นพิเศษเขาสามารถใช้ได้มีกรณีนี้คือกันอันนั้นเป็นคำว่าเลี้ยงติดจึงมาเป็นคำที่เน้นคือความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันไปเลยนะทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้ป่ะครับ
0: คิดว่าในบางกรณีอาจารย
1: ์
0: คืออาจารย์ยกเดหลักสูตรต่อเนืองกรณีนี้นี่มันก็สิใช้แทนกันบ่ได้หลักสูตรเรียนติดสินะแล้วบัดกรณีว่าฝนตก3มื้อต่อเนืองกับฝนตก3มื้อเรียนติดนี่ก็คิดว่าเข้าใจได้อาจารย์ก็สามารถใช้ได้อยู
1: ่มีว่าอาจารย์ฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างเรียนติดทุกมื้อได้บ่
0: อย่างเรียนติด ก็เข้าใจอยู่ได้ฉันแต่ว่าเขาก็มนิยมใส่แหละก็อยากคัดคัดเด้เน
1: า
0: ะ
1: แม่มันจะมีบริบทการใส่ของมันบางทีเขาใส่คิดนะบางทีเขาไปลงใส่นะบางทีฟังมันเด็กคือดีแตกง
0: งแม่นแม่นแม่นแม่นดังนั้นกรณีใส่สะโพกนี่ก็จะสำคัญแล้วก็ดีกว่านอทาไซถือกรณีกับบุปฏิเสธเพราะว่าสองคำนี้ก็คิดว่ามันรวมความหมายกันอาจารย์ในบางกรณีในบางกรณีก็น่าจะใส่แทนกันได้แต่ว่าจะบุทุกกรณีเด้อมีรายการก็ยังมีอันยกเว้นว่าใส่กรณีภัยกรณีลาวเนาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์ปนี้ยังมีครูคำต่อไปอันนั้นเลื่อนลอยกับลงลอยก็ต่างแต่พยางค์ทั้งหน้าเท่านั้นเด้อาจารย์
1: เจ้าคำว่าเลื่อนลอยและลงลอยเป็นคำกริยาหรือว่าคำพิเศษก็ได้เนาะทีนี้คำว่าลอยประกอบอยู่คือกันเนาะประกอบอยู่ท้ายคำและจะสื่อถึงสภาพที่บ่คงที่บ่มีจุดหยุดเหนี่ยวแต่ในทางภาษาในการนำใส่จุดจริงทั้งสองคำนี้มีความต่างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้เลื่อนลอยประกอบด้วยคำว่าเลื่อนนี่หมายถึงง่ายจากบ่อนเก่าบ่อยู่กับที่หรือว่าบ่อมันคงและคำว่าลอยก็หมายถึงคึ้งและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนไปกันเป็นเลื่อนลอยก็หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาบ่มีรักแรงขาดความมั่นคงหรือบ่มีหลักฐานอ้างอิงคำนี้มักใช้ในด้านนามธรรมเน้นหนักถึงความบ่มีหลักแหล่งความบ่มีมูลความจริงขาดความมั่นคงหรือว่าบ่มีจุดยืนเช่นคำว่าความคิดหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนดังตัวอย่างว่าพวกเขาบ่ควรหลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเพียงคำว่าเลื่อนลอยและบ่มีหลักฐานยั่งยืนทางการตัวอย่างหนึ่งถ้าพวกเขาบ่มีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนอนาคตของพวกเขาก็จะเลื่อนลอยไปแบบบ่มีบนอยู่ซับซ้อน
0: จ
1: ้ะตัวอย่างหนึ่งการเจรจาครั้งนี้ยังเลื่อนลอยอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายยังไม่อันสามารถตกลงเงื่อนไขรับนวมกันได้และตัวอย่างที่ท้ายคือว่าการเว้าแบบเลื่อนลอยนี่นะครับตอนการเว้าแบบเลื่อนลอยนี่เป็นการเว้าที่บ่มีหลักฐานและบ่มีมูลความจริงมันบ่ดอกซอ
0: แม่นเอาแน่เอานอนบ่ได้อาจารย์เอ้ย
1: เอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าเว้าแบบมีจุดยืนสร้างเว้าเลื่อนลอยอันนี้เป็นคำว่าเลื่อนลอยแม่นมีความหมายและก็ตัวอย่างคือดังหยกมาฮั้นมันมาเทียบใส่กับคำว่าลองลอยเห็นบ่ประกอบด้วยคำว่าลองก็หมายถึงเคลื่อนไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมไปตามแนวและคำว่าลอยก็หมายถึงคึ้งและเคลื่อนตัวไปตามน้ำเรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลองลอยก็หมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามกระแสโดยบ่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำนี้มักใช้ในด้านผู้กระทำและก็อาจจะใช้ด้านนามธรรมในบางบริบทคำนี้มันเน้นนักถึงอาการเคลื่อนที่ปิวหรือฟูไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมโดยบ่มีจุดหมายหรือว่าใส่กับอาการทางจิตใจหรือเฉพาะมันใจลอยอย่างนี้ตัวก็ใจลอยใจบ่อยู่คำเนื้อกับโตดังตัวอย่างว่าก้อนเมฆสีขาวพาดกันล่องไหลไปตามกระแสลมอยู่ถึงท้องฟ้าเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้ที่ว่ามีบริบทบัตรทูอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมมีเศษไม้และขี้เหงื่อล่องลอยมาตามกระแสน้ำติดจำนวนหลวงหลายและอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบท อารมณ์หรือว่าทางด้านจิตใจเนาะในเวลาเฮียนเรามักนั่งใจลอยและปล่อยให้ความคิดล่องลอยออกไปนอกห้องเฮียนอันนี้คือถึงบทสอน
0: ก็มันซื้อให้ฮู้ว่ามันบ่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอาจารย์เนาะ
1: บ
0: ่อยู่กับจิตกับใจ
1: เนี่ยหมายความว่าฟังอยู่อันนั้นหมายความว่าเวลาครูอธิบายบทเรียนเนาะเข้าหูซ้ายซอดหูขวามันบ่
0: ฟังอยู่แต่ว่าใจนี่คิดเนี่ยนําแนวอื่น
1: ใจใจมีล่องลอยไปบนอื่นเนี่ย
0: แม่น
1: หมายความว่ามีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็ใช้คําว่าล่องลอยมันบ่บัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทั้งสองคำนี้ลองเลื่อนลอยแมนหาลักแรงหรือกดมากหรือความจริงบ่ได้นิ่มอยู่บอลความประมาณคงของเนื้อในหรือว่าสถานการณ์ส่วนลองลอยแมนปีวหรือว่าฟุ้งไปตามกระแสนิ่มอยู่บอลอาจารย์เคลื่อนไหวทางกายภาพหรือว่าภาวะจิตใจที่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวอินบางอุดรดังนั้นสองคำนี้สามารถไปแกนกันได้อยู่บ่
0: มุ่งผู้ใดเดี๋ยวนี้อาจารย์มันสิใช่คนละกรณีนะมันสิเทนกันว่าได้อาจารย์เลยมีกรณีสักพักถึงว่าเสียงนี่จะใกล้ๆกันเพราะว่าลอลิงคือกันต่างแต่อันน่ะสระทั้งหน้าแต่ว่ามาเบิ่งอาจารย์อธิบายแล้วนี่จะบ่เทนกันได้นี่เรื่องลอยนี่จะเน้นเรื่องของอันนะความซอกหาความจริงบ่ได้เนาะหรือว่าเอาซอกหาลักแรงบ่ได้เนี่ยเว้าปิ้นไปปิ้นมาก็ว่าแม่นหั่นแหละหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนเว้าว่าอดอันทิศหน้าสิไปเฮ็ดเบียกอยู่แขวงนี้บัดฮอดทิศหน้ามาพอดว่าเอาเป็นทิศต่อไปซะหรือว่าอันจากจำปาสักเอาหลวงพระบางซะจังซี่น่ะอู้ผู้เฮ็ดนำก็บ่อยากทันในแนวนี้ก็ได้มันถือว่าเป็นแผนการเลื่อนลอยเนาะอาจารย์เนาะเมาไปแบบเอาลักอันบ่มีลักนี่
1: แหละ
0: บัดลองลอยนี่ปิวไปตามลมหรือว่าบ่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเนาะท่านแทนบ่ได้เนาะแทนบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะใช้ในกรณีเฉพาะซะมีรายการใกล้กันอยู่แต่ว่าเสียงใกล้กันแต่แทนกันบ่ได้วันนี้อีก3คําก็คือว่าใกล้กันได้อาจารย์วางใจไว้ใจแล้วก็เชื่อใจ
1: นี่แหละทั้ง3คํานี้คือว่าเป็นคําร่วมความหมายบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้สําหรับวางใจไว้ใจหรือเชื่อใจเป็นกลุ่มคํากริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถึงว่าทั้ง3คำจะมีคำว่าใจประกอบอยู่ท้ายเนาะและก็สื่อถึงการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ฝ่ายอื่นหรือผู้อื่นแต่ในทางประสาทศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนะที่แตกต่างกันคืออย่างนี้วางใจประกอบด้วยคำว่าวางจะหมายถึงปุ่งลงหรือว่าปักปล่อยก็ได้และคำว่าใจนี่หมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ซึ่งคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวางใจก็หมายถึงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความกังวลหรือวางใจหรือว่าผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งหรือว่าจงใจเชื่อบอกสอนจงใจเชื่อก็จะคือกับเชื่อใจเป็นบทสอนวางใจเชื่อใจหรือว่าคำนี้นี่เน้นนักถึงความรู้สึกสบายใจลดความกังวลปล่อยวางมักใช้ในบริบทการมอบหมายเบี้ยหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยดังตัวอย่างว่าเพิ่นเป็นคนเก็บเบี้ยละเอียดและรอบคอบดังนั้นวันนี้จึงวางใจมอบหมายโครงการใหญ่นี้ให้เพิ่นรับผิดชอบยังมาดับซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ย้อนว่าเพิ่นคนนั้นเป็นครูเก็บเบี้ยละเอียดแล้วก็เนาะเงินหัวหน้าไว้วางใจหรือว่าวางใจ มอบหมายโครงการนี้ไงให้คนรับผิดชอบอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเห็นลูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็วางใจนี่ก็ใช่ในบริบทสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยอีกตัวอย่างหนึ่งยาเฝ้าวางใจกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังต้องติดตามเบื้องยานใกล้ชิดเห็นบ่ทางเชื่อวางใจอันนี้มันความหมายของคำว่าวางใจเนาะปล่อยวางความกังวลผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งปล่อยง่ายก็เป็นปลงใจเสื้ออะไรหรือว่าเสื้อใจก็ได้เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งไว้ใจมันตัวอย่างคำต่อไปเนาะคำต่อไปไว้ใจไว้ใจประกอบด้วยคำว่าไว้ไม่มีหมายถึงเก็บสักษาปากฝังหรือว่าคงสภาพในคำว่าใหญ่ก็หมายถึงสิ่งที่เห็นนาทีผู้ซื้อนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นไว้ใจก็หมายถึงเอาความผู้ซื้อหรือความหวังไปฝากไว้กับผู้อื่นโดยเสียว่าเขาเจ้าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังคำนี้มีเน้นนักถึงการฝากฝังการมอบความหวังหรือเรื่องสำคัญให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเน้นความเสี่ยงที่เรามอบสิ่งสำคัญให้เขาเป็นแง่ดังตัวอย่างว่าคอยไว้ใจเจ้าที่สุดจึงที่เราเรียนส่วนตัวนี่ให้ฟังขอศึกษาไว้เป็นความลับเด้อ เป็นไม่ได้ดอกจอนเป็นหัวมือมีบอกคนบ้าจริง
0: ๆมีแต่ว่าผู้เฮ็ดได้หรือบ่ก็อีกเรื่องนึง
1: แม่น
0: บางคนนี่เอาบอกว่า
1: บ่ได
0: ้หมู่บอกว่าอย่าไปเว้าให้ฟังเด้อป่านบอกว่าอันคิดไปเว้าให้เขาฟังหลายๆเด้อเฮงเว้านี่มีนี่มันทุกความน่าตัวจริงในสังคมเนาะ
1: แม่นเป็นไงขอให้รักษาความลับไว้เป็นความลับที่จริงว่าความลับบ่มีในโลกเป็นมากกว่าเยอะอืออ๋อวันนี้อาจารย์จะมีนมตัวอย่างหนึ่งในระยะที่คอยไปต่างประเทศคอยได้ไว้ใจฝากเงินไว้กับเพื่อนบ้านช่วยเบิ่งแยงอันนี้หมายความว่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้เบิ่งแยงเพื่อนตามให้เห็นบ่เล็กตัวอย่างหนึ่งการเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเลือกคนที่เขาสามารถไว้ใจได้บอดังนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังแม่นบอดกซ่อนเป็น
0: แม่นแท้
1: อืมเป็นอย่างดังนั้นเรื่องธุรกิจเนาะถ้าเราบ่ไว้ใจก็บ่ควรห่วง
0: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจารย
1: ์แม่นถ้าเราไม่ไว้ใจเนาะวันนี้มาเทียบกับคำว่าเชื่อใจกันเชื่อใจนี่ประกอบด้วยความเชื่อก็หมายถึงยอมรับว่าเป็นจริงเห็นดีว่าถูกต้องและคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ผู้ซึ้งนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเชื่อใจก็หมายถึงมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์คุณงามความดีหรือเจตนาของอีกฝ่ายโดยบ่มีความระแวงสงสัยอย่างเลยคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นใจในความซื่อสัตย์สัจจะวาจาหรือว่าความหักหรือว่าความผูกพันจึงว่าเน้นนักด้านอารมณ์ความจงรักภักดีและทัศนคติภายในดังตัวอย่างว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตคู่ให้มันคงอันนี้มีชีวิตคู่เนาะหมายความว่าฉันตายในยิงต้องมีความเสียใจซึ่งกันและกันอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผู้อื่นจะบอกแนวใดแต่ใครก็ยังเสียใจว่าเราบ่ให้เป็นคนเด็ดผิดอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องเสียใจ มีความสามารถของเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้เรียกงานประสบผลสำเร็จซึ่งมันก็คล้ายๆกับเสื้อใช่คำว่าเสื้อสื่อได้ก็
0: ได้ได้อาจารย
1: ์ก็ได้อีกกันเนาะหมายความว่าเอาไม่ใหญ่มาใส่กับใหญ่มันนักแน่น
0: หรือว่าใส่เป็นนะนะไฟสปอตไลท์ฮะนะอาจารย์เขาขี่เส้นทางสายใต้กลางคืนนะป้าติดโทรงงานมันก็บอกได้ใส่มาให้เลื่อมให้แจ้งเลื่อมตาปะนั่นแต่ว่าก็มีการผัดแปลงสภาพอะไรสรุปมีรายการสิมาถามว่าใส่เทนกันได้โบก็ตอบแล้วว่าโบได้มีรายการเลยเพราะว่าอันนึงแบบดัดปั๊บเปลี่ยนหน่อยนึงทักษะคงเดิมไว้อันทรงแล้วดัดแปลงเปลี่ยนหลายเปลี่ยนฮอดโค้งสร้างพุ่นน่ะจนว่าสิบ่เห็นนะรูปเดิมหรือว่าเข้าเดิมสนุกใส่ให้ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย
1: ์เจ้าแน่เลย
0: คิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์มีอย่างตื่นอีก
1: เจ้าเจ้าคิดได
0: ้เออได้แล้วเออสั้นก็ยังเวลาเอาหลายมื้อนี้ก็สิให้ฟังเพลงคือเก่าอาจารย์เฮาจึงพบกันอีกวันศุกร์ให้มีรายการได้ม่วนซื่นซะท้ายรายการคือเนาะนี่มื้อพักผ่อนเวลาพักผ่อนแล้วโมงนี้เนี่ยหมดโมงรัฐการแล้วดิสุขดีเด้ออาจารย
1: ์เจ้าสุขดี
0: เจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายๆคำซับติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรกันก็ไส้ทุกมือทุกมือนี่แหละเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการโตเนืองเรียนติดเลื่อนลอยล่องลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจดัดปั๊บดัดแปลงดอกซ่อนเสือว่าโบมีคำซับใดปิ่นคำซับใหม่เนาะสำหรับเพื่อนมิตรรายการก็แม่นคำซับที่เขาเคยใส่ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ยินเรื่อยๆได้ใส่เรื่อยๆสั้นการอธิบายและชี้แจงในมื้อนี้ก็เสื้อบาสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้แก่เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยทุกคำศัพท์เนาะได้ถูกอธิบายและชี้แจงใจแยกอย่างละเอียดให้มีรายการได้รับฟังก็หวังว่าการใส่แต่ละคําเนาะในชีวิตตัวจริงก็จะให้มีรายการมีความเข้าใจแจ้งขึ้นใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกกรณีให้หลายขึ้นเนาะแต่ละคำซับสั้นคำซับใดที่ยังมีความข้องใจก็อย่าลืมส่งวอทแอปให้ดอกซ้อนที่หมายเลข02-5986-4685เวลาที่เหลือจากทางรายการให้มีรายการได้ฟังเพลงเป็นความมนความซื่อเนาะอัดท้ายรายการเพราะว่ามุงนี้ก็โมงเลิกการแล้วหมดโมงรัฐการแล้วมีรายการเลยกำลังเดินทางกลับเฮือนบางคนนี่ก็ฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในรถเนาะผ่านวิทยุที่อยู่ในรถท่านหรือว่าบางท่านนี่ก็ฟังผ่านเว็บไซต์เพราะว่าทั้งเพจของเรา National Radio นี่ก็ถ่ายทอดสดรวมถึง Facebook เส้นเดียวกันในชื่อเดียวกันนี่เลยเดิมมีรายการแสดงความใจเป็นอย่างสูงเพื่อมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาในมื้อนี้จากลามีรายการไปด้วยเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นแก่เพิ่นมีรายการทุกๆท่านรวมถึงอาจารย์แสงฟ้าที่ก็พร้อมให้เกียรติติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาเช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพวกเฮาพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: คือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูคุยน้ำหายน้ำกับบ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กับปุ๊กกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันกับหัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองบ่เสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ชีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในหน้าที่การงานด้วยความอดทนสุขสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่กับอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมง

เนาะอยู่เป็นเพื่อนท่านในค่อยคำยำแรงรายการอาทิตย์อัสดงนี้ก็นำเอาเสียงเพลงจังกับจังลำตอนฝากบิดรายการก็อย่าลืมทักทายสบายดีกันเข้ามาได้ที่020-5235-5414ยินดีต้อนรับบิดรายการทุกทุกท่านเวลานี้หลายคนเดินทางกับเงินกับสารบางคนเดินทางไปเวียกไปงานเพราะว่าการเฮ็ดเวียกงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเฮ็ดเวียกตอนเช้าแล้วยังบ่พอต้องเฮ็ดเวียกตอนกลางคืนอีกเฮ็ดเวียกอย่างขยันขันแข็งเพื่อหยังล่ะตัวนี้ทุกคนฮู้ดีเนาะว่าเพื่อหยังก็แน่นอนเพื่ออนาคตเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออยากให้มันมีอยู่มีกินมีเงินมีสารมีรถมีลางพาหนะมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันมีเงินฝากไปให้พ่อแม่และครอบครัวที่อยู่ต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองของคอยลูกเต้าในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละเดือนนั่นซะการสร้างสาพัฒนาตนเองนี่มันก็อยู่บนพื้นฐานแห่งการมีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเดินทางเนาะยนต์ยานพาหนะหลายหลายคนมาใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่นครหลวงเวียงจันทน์แบบนี้นี่โอ้ก็ถือว่าบ่ธรรมดาสร้างฝันของตนเองหรือว่ามาสร้างฝันมาแต่บ้านแต่เมืองเพื่อมาตั้งรักตั้งฐานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หลายคนมาหำมาเฮียนแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่พี่เลยหอบความฝันมาเพื่อมาสร้างอนาคตที่ดีงามอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์จังสั้นว่าปัญหาเรื่องการเดินทางกันให้มีสติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่มันนำความสูญเสียที่บ่พึงปรารถนาให้กับหลายคนข่าวผ่านมานี่บาดเจ็บสาหัสกระดูกหักแข้งหักขาหักนอนเจ็บนอนป่วยบางคนเสียฮอดชีวิตเห็นบ่ไปบ่ถึงฝันถึงว่าบาดเจ็บไปแล้วมีชีวิตอยู่กะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้กลายเป็นภาระในบัดนี้ท่านผู้ฟังเอาเงินคำกำแก้วใส่ละมาใส่มาจ่ายในแต่ละมื้อแต่ละวันคาบเข้าแต่ละคาบเห็นบ่ความยุ่งยากโอ้ยบ่อยากพรรณนาแต่คิดว่าหลายชีวิตก็พบแล้วก็ผ่านพ้นมาละแต่หลายชีวิตกำลังจมอยู่กับปัญหานี้ก็มีจังสั้นจึงว่าผู้ที่บ่เกิดก็ขออย่าให้เกิดบ่อยากให้เกิดก็ต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนคอยไปคอยมามีสติในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเวียกอะไรก็มีความเสี่ยงหมดถ้าว่าขาดสติถ้าเฮามีสติความเสี่ยงนั่นก็บ่มาหาเฮาหรือว่ามีความปลอดภัยแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาด้วยความปรารถนาดีจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz มื้อนี้ก็มีเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับฟ้าห้องฝนตกเดินทางปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุนะพวกเขาก็มีสำหรับคนย่างนี่คนขี่รถจักรคนขี่รถใหญ่แบบนี้นี่สิมีสติแนวใดเดินทางแนวใดจึงจะปลอดภัยถึงว่ามันจะเป็นเรื่องน้อยแต่เบิ่งข้ามมันบ่ได้ท่านผู้ฟังถ้ามันเกิดแล้วมันนำความเสียหายหลายอย่างให้กับตัวท่านบ่ได้ส่งความเสียหายอย่างให้กับคนอื่นได้ตัวเฮาก่อนมูมัดแม่นบ่เช่นว่าบาดเจ็บบ่สิเฮ็ดแนวใดเฮานี่ล่ะบาดเจ็บไปห้องหมอปิ่นปัวเงินคำกำแก้วต้องได้ใช้ได้จ่ายเสื้อสีกลับคืนมามีชีวิตกลับคืนมาปกติก็โทษบ่ธรรมดาเนาะเอาจักหน่อยจะเว้าเรื่องนี้สู่ฟังเนาะว่าการมีสติบ่ให้เกิดอุบัติเหตุบ่ว่าคนย่างบ่ว่าคนขี่รถจักรบ่ว่าคนขี่รถใหญ่นี่เฮาจะมีสติกันแนวใดติดตามมาฟังได้จักหน่อยตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

ท่านกำลังรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวท่านผู้ฟังกระคู่น้ำกันว่าฝ้าห้องฝนตกเห็นได้เดินทางมีความปลอดภัยห่างไกลจากอุบัติเหตุสำหรับคนยางและผู้ขับรถจักรเด้สั้นเวลาออกเดินทางใช้รถใช้ถนนบางเส้นทางมืดทั้งเบิ่งบ่เห็นเส้นทางมันมืดแม่นบ่ท่านผู้ฟังอาจารย์ว่าทางรายการพวกเฮานี่ก็มีความฮู้ความปลอดภัยในยามฝนมาเว้าให้ทุกคนได้ฟังบ่ว่าจะเป็นคนยางบ่ว่าจะเป็นคนขี่รถจักรบ่ว่าจะเป็นคนขี่รถใหญ่ฟังไว้บ่เสียหายรับรองว่ามีความปลอดภัยแน่นอนท่านผู้ฟังเฮาจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับคนยางก่อนท่านผู้ฟังยางแนวใดบ่ให้ล้มบ่ให้เปียกและปลอดภัยอันที่1แม่นอย่านุ่งเสื้อผ้าที่มีสีมืดมัวท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วว่ายามฟ้ายามฝนมันก็มืดกับมัวดำปื้ออยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีดำหรือว่าสีมืดเพราะคนขับรถจะเห็นเฮานี่ยากหลายถ้าเป็นไปได้ให้ใส่เสื้อผ้าสีสดใสหรือมีเสื้อฝนสีสว่างแจ้งอย่าเล่นโทรศัพท์ในขณะยางเวลาฝนตกนี่ตาเฮาก็ต้องระวังทางแม่นบ่อย่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะตกคุ้มเหยียบบวกน้ำขังหรือว่าถูกรถนี่เหยียบน้ำใส่เด้อันนี้ก็ต้องมีสติถัดมาแม่นระวังทางมืดเพื่อนทางยางขัวข้ามทางหรือว่าทางม้าลายเวลามีฝนตกนี่มันจะปะปนกับพวกขี้ตมขี้ตะเละต่างๆนั่นท่านผู้ฟังจะเกิดมีความมืดอย่างหุนแหงให้ยางซาซ่าและระมัดระวังอย่าเฝ้าอย่าฟังบางคนเฝ้าฟังแลนแน่ย่างแน่บ่สิบ่ระมัดระวังมืนก้นขี้ทังหรือแขนค่ำเฮ็ดให้ดูกแหงดูกแตกดูกก้นแหงดูกก้นแตกแขนขาและอื่นๆอีกเห็นบ่ปัญหาตามมาลดกั้งคันโฮมแล้วต้องเห็นทางอันนี้ก็ต้องมีสติคือกันท่านผู้ฟังเวลากั้งคันโฮมนี่นะถ้าถือคันโฮมตำโพดมันจะบดบังสายตาเฮ็ดให้เบิ่งบ่เห็นทางระวังต่ำคนอื่นหรือว่าต่ำเสาไฟฟ้าได้บางคนนี่กั้งคันโฮมก็ก้มยางไปสุดท้ายไปตกคุ้มไปต่ำคนอื่นสุดท้ายไปตกคุ้มไปต่ำคนอื่นบางเถื่อคันโฮมก็ไปถือคนอื่นหรือไปต่ำเสาฟืนเสาไฟไปซะแหละก็ต้องระมัดระวังเนาะเอาบัดนี้เว้าเรื่องรถ2ล้อก็คือประเภทพวกรถจักรเนี่ยท่านผู้ฟังฝนตกอย่าซักซ่าต้องระวังเป็นพิเศษนะเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางเด้อโดยเฉพาะยางรถถ้ายางรถเกี้ยงหรือดอกยางมันหมดแล้วนี่อย่าขี่ลุยน้ำฝนเด็ดขาดท่านผู้ฟังเพราะมันจะมืนเฮ็ดให้รถนี่เจิดเสียหลักเสียการควบคุมได้ง่ายและอาจจะล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้สุดกันฝนต้องพร้อมพวกเสื้อกันฝนทั้งหลายนะอย่าใส่เสื้อกันฝนแบบเสื้อคลุมยาวๆขี่รถไปพึ่งวับพึ่งวับแบบนี้นะถ้าว่ามันปิวไปปิวมาเว้าบ่ได้มันอาจจะเข้าไปพันล้อรถหรือโซ่เฮ็ดให้รถนี่ล้มได้แนะนำให้ใส่เสื้อกันฝนแบบแยกสุดส่งตั้งหากเสื้อตั้งหากนี่จะมีความปลอดภัยกว่าท่านผู้ฟังเปิดไฟตารถจำเป็นบ่อันนี้ก็จำเป็นคือกันท่านหวังบ่ว่าจะเป็นตอนกลางเว้นที่ฝนตกหนักเฮ็ดให้ทัศนียภาพการเบิ่งเห็นมืดมัวให้เปิดไฟหน้ารถโลดเพื่อให้รถใหญ่คันอื่นเห็นเฮาอย่างจะแจ้งรถจักรนี่ต้องเปิดได้เพราะว่าขี่มาสวนกันบางทีมันมืดมันมัวหลายบ่เห็นอาจเกิดอุบัติเหตุได้เปิดรถถ้าว่าฝนตกแห้งบัดนี้เว้าเรื่องหยุดรถเด้หยุดรถและเหยียบเบรกให้ถูกวิธีอย่ากำเบรกหน้าแห้งเกินไปในเวลาที่เฮาผ่านน้ำไหลทั้งทางนะท่านผู้ฟังเพราะจะเฮ็ดให้รถนี่มันมีการสไลด์และล้มได้ง่ายหรือว่ารถเจือกซั่นซะให้ใส่ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังประสานกันแต่ค่อยๆผ่อนคมไวลงบางคนตื่นแห้งไปเบรกหน้ามันเป็นดิสเบรกแม้นอยู่ว่าเป็น ABS แต่โอกาสล้มมันก็มีสูงแต่รถหลายประเภทเป็นดิสเบรกธรรมดาตื่นแห้งและเบรกทั้งหน้าปั๊บว่าสิจักสิปีนจักสิเจิดจักสิล้มนะอันนี้ก็ปัญหาอุบัติเหตุได้ท่านผู้ฟังและหลีกเลี่ยงการขี่พาน้ำบอนชีมีขุ่มเด้ออันนี้สำหรับผู้ขี่รถจักรได้เวลาน้ำท่วมขังตามถนนหนทางอย่าเฝ้าขี่รถไว้เกินไปเพราะเฮาบ่ฮู้เลิกตื้นหน้าบางซำใดแม่นบ่บางทีอาจจะมีขุ่มเลิกก็มีหรือว่าท่อน้ำที่เปิดฝาไว้อยู่แบบนี้นะอาจเกิดอุบัติเหตุได้เอาอันนี้ก็เว้าให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกันเกี่ยวกับคนยางมีสติแนวใดบ่ให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรมีสติแนวใดในการขับขี่เวลามีฟ้ามีฝนบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังกันตื้มเกี่ยวกับ
ขับรถใหญ่ให้ใจเย็นๆร่วมกันสร้างถนนให้มีความปลอดภัยเรื่องราวนี้จังหน่อยติดตามมาฟังน้ำกันตอนนี้เส้นทางมนต์สินฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านเขาถามแดผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

ท่านกำลังรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz มวลๆเนาะเสียงเพลงจากทางรายการกับฝากความคิดฮอดคิดถึงเป็นรายการทุกผู้ทุกคนกำลังเดินทางกำลังฟังทางวิทยุอยู่กับมีฟังอยู่เฮือนอยู่ซานหรือฟังอยู่น้ำตลาดตะลีฟังอยู่หัวอยู่สวนอยู่ใส่ก็แล้วแต่มีรายการในนครหลวงวิจันต่างแขวงขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละวันการเดินทางกันไปกันมามีความปลอดภัยสุขใดบ่ทอเวลาสุขกับเงินกับสารแม่นบ่ท่านผู้ฟังความสุขของคนมันก็มีความแตกต่างกันไปบางคนก็ว่ามีเวียกให้เฮ็ดมีเฮือนให้กับมีคนให้คิดฮอดอันนี้ก็มีความสุขแล้วส่วนอื่นๆนี่ก็ขอซอกขอหาขอใส่กำลังจิตกำลังกายซอกหาแต่สุขอีกอันนึงถึงว่าเฮาสิหางนี้ซําใดแต่ห่างกายมันไปบ่ได้ย่างบ่เป็นว่าซินี่ก็บ่แม่นสุขละอันนั้นเป็นทุกข์ละถึงว่าเฮาสิลำบากแดแต่ว่าห่างกายยังแข็งแรงยังมีโอกาสที่จะซอกหาเงินค้ำกำแก้วมาจุนเจือครอบครัวมาเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังทุกข์อยู่แล้วผัดมาเจ็บไข้ได้ป่วยย้อนความประมาท1ขับรถใบดื่มสิ่งของมึนเมาประมาทในการใช้ชีวิตพันแห้งจนไปตื่มอันนี้ก็ต้องมีสติคือกันท่านผู้ฟังเอาบัดนี้เฮามาเว้าเรื่องการขับรถให้มีความปลอดภัยในระยะมีฟ้ามีฝนเนาะท่านผู้ฟังบางทีนี่ก็เว้าเรื่องคนยางเฮ็ดจังได๋จะปลอดภัยขับรถจักร2ล้อเฮ็ดจังได๋จะปลอดภัยบัดนี้มาเว้าเรื่องรถใหญ่การขับรถใหญ่ก็ให้ใจเย็นๆแล้วท่านผู้ฟังห่วงถนนหนทางกับหมู่คู่ก็ให้มีความปลอดภัยเนาะเป็นนั่งอยู่ในรถใหญ่นี่ท่านรู้สึกเป็นจังได๋สบายเหมือนบ่แอร์เย็นๆฟังเพลงม่วนๆอาจจะลืมไปว่าทางนอกมันอันตรายสำหรับแม่นบ่ท่านผู้ฟังคนขับรถใหญ่นี่มักคิดว่าตนเองนี่ปลอดภัยเสมอท่านผู้ฟังเพราะว่าแน่นอนมีหลังคาบังแดดบังฝนแม่นบ่แต่ความจริงแล้วความเสี่ยงก็สูงคือกันได้ถ้าว่าขับรถบ่ระมัดระวังสั้นมาเบิ่งข้อควรปฏิบัติที่สำคัญสำหรับรถใหญ่นำกันว่าควรจะปฏิบัติแนวใดเพื่อมีความปลอดภัยในยามฝ่ายามฝนดีไซน์รถสะดุลห่วมกับหมู่คู่ตามถนนหนทางทั่วไปเกี่ยวกับรถใหญ่หน้าตาต้องไวใจต้องเย็นเพื่อนว่าเขาจะเริ่มต้นเกี่ยวกับฟอยปัดน้ำฝนต้องดีแล้วดูฝนก็ต้องกวดเช็คฟอยน้ำฝนให้ดีพอถ้าปัดแล้วเป็นห้อยหรือว่าปัดน้ำบ่หมดนี่มันก็จะบังสายตาเวลาขับรถตอนกลางคืนมันบอกโอ้คือมันมัวเบิ่งคือว่ารถไก่อยู่บัดสะเดือกมาบัดเอาบ่ทันละแนวนี้ก็มีได้ท่านผู้ฟังอันถัดมาแม่นรักษาระยะห่างให้หลายกว่าเก่าเวลายามฟ้ายามฝนเนาะเวลาน้ำท่วมขังน้ำถนนหนทางระยะการเบรกของรถเนี่ยจะแก่ยาวขึ้นกว่าปกติดังนั้นอย่าขับขี่รถของตนเองนี่ติดก้นรถคันอื่นเด็ดขาดใกล้ๆแบบสินะให้ห่างจากคันทั้งหน้า2หา3เท่ากว่าเวลาปกติบัดนี้มาเว้าถึงอย่าเปิดไฟฉุกเฉินหลายคนนี่เข้าใจว่าเวลาขี่รถกลางคืนมีฝนตกหรือว่ากลางเวียนมีฝนตกแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินมากๆๆไปนะท่านผู้ฟังข้อนี้สำคัญหลายอยากให้มีรายการได้เอาใจใส่หลายคนมักเปิดไฟฉุกเฉินไฟกระพริบมากๆฮั่นนะซึ่งเวลาฝนตกนี่ก็มักจะเห็นเรื่อยๆซึ่งความจริงแล้วมันเฮ็ดให้คนขับอยู่ทั้งหลังนี่ล้ายตาได้ท่านผู้ฟังและเบิ่งบ่เห็นสัญญาณที่แท้จริงที่เฮาอยากจะหยุดรถหรือว่าจะเลี้ยวรถซั่นซะถ้าซั่นว่าให้เปิดเฉพาะตอนรถตายรถมันไปบ่ได้เนาะหรือว่าจะเป็นรถตายอยู่กลางทางหรือว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินต่างๆแท้ๆจึงเปิดขึ้นถ้าฝนตกหนักเบิ่งหยังบ่เห็นแท้ๆนี้ก็แม่นสามารถที่จะเปิดไฟตัดหมอกได้หรือไฟตาหน้ารถปกติได้ท่านผู้ฟังแล้วก็จอดพักอยู่ปั๊มน้ํามันบ่หรือว่าบ่อนที่ปลอดภัยเห็นจะดีกว่าจอดไว้อยู่แคมป์ทางหลายคนเนาะเวลารถมันไปบ่ได้บ่มันตายไปสินะจอดไว้อยู่แคมป์ทางสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุรถก็จะมาต่ำเอาทั้งหลังเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็เป็นโทษย้อนเนาะระมัดระวังตื่มระวังน้ำฟุ้งใส่คนอื่นอันนี้ก็สำคัญคือกันเนาะเวลาขับรถผ่านเขตซุ้มซนหรือบอนที่มีคนยางยางหลวงหลายนั้นก็ให้ลดผ่อนความไวลงอย่าขับขี่ไวจวดๆไปสิจนน้ำฟุ้งใส่คนอื่นเป็นให้คนยางหรือว่าคนขับรถจักรนี่เปียกเพราะว่ามันเป็นการขาดมารยาทหรือว่าเสียมารยาทแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะนี่มีรายการได้คนคิดน้ํากันฝากข้อคิดตอนท้ายก็คือบ่ว่าเฮาจะเป็นคนยางคนขับรถจักรคนขับรถใหญ่สิ่งที่สําคัญที่สุดในยามฝนตกนี่ก็คือความบ่ประมาทและการมีน้ําใจให้กันให้อภัยซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังบ่ใดไปซ่าก็ให้ไปซ่าน้อยนึงลงเนาะเพื่อให้ทุกคนนั้นกับเงินกับสารด้วยความปลอดภัยและพบพ่อหน้าคนในครอบครัวด้วยความหักและหอยยิ้มนี่ก็ฝากเอาไว้คิดน้ำกัน
เอาตอนนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการ

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ระวังระวังยุงลายยุงลายห้ายกว่าเสือ
1: เป็นอย่างจริงว่าสั้นมันห้ายกว่าเสือแนวใด
0: เสืออยู่ในป่าแต่ยุงลายอยู่ในและนอกเขื่อนของท่านเสือย่านคนบ่กล้าเข้ามาบ้านแต่ยุงลายบ่ย่านไผเสือบินบ่ได้แต่ยุงลายบินไปกัดและแพ้เสือไข้เลือดออกให้หลายคนแต่ละปีเกือบบ่มีข่าวเสือกัดคนตายแต่ยุงลายกัดคนตายหลายสิบลายย่อนไข้เลือดออก
2: ฮู้เดี๋ยวนี้มาช่วยกันกับแดกยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เว้าเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้มีรายการได้ฟังเนาะคนยางเฮ็ดแนวใดจะมีความปลอดภัยรถจักรแนวใดจะมีความปลอดภัยและผู้ขับรถใหญ่แนวใดจะมีความปลอดภัยอันนี้เฮาเว้ากันเรื่อยๆตามที่สังเกตที่ผ่านมานี้เนาะรถจักรจะเกิดอุบัติเหตุหลายกว่าหมู่มัดตามท้องถนนในขอบเขตจุประเทศสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตแม่นรถจักรรถใหญ่นี่ก็น้อยนาเนาะน้อยนักน้อยนาที่จะเสียชีวิตส่วนอาจจะเป็นรถจักรถึงว่าจะใส่หมวกกันกระทบแต่ว่าใส่บ่ดีเนาะหมวกกันกระทบนี่นะบางเทื่อหัดค้างนี่บ่หัดซ้ําบางคนก็หัดหลมๆบัดเกิดอุบัติเหตุมานี่มันหลุดออกนะหมวกนะถ้าว่าหมวกยังอยู่นี่นะถือว่าคนเฮาเกิดอุบัติเหตุเด้อเว้าได้ว่าแขนหักขาหักนี่ยังบ่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าหัวเนี่ยถูกกระทบน้อยนึงเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมีสูงจังซั่นเป็นอย่างยิ่งใส่หมวกกันกระทบหรือหมวกกันน็อกนี่มันเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญหลายบ่ว่าท่านจะขี่รถจักรไฟฟ้าขี่รถจักรขนาดน้อยขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้แฮงรถจักรอยู่บ้านเฮานี่บ่ธรรมดาเนาะนอกจากรถจักรไฟฟ้าแล้วมันยังมีแฮงห้อยห้อย25ห้อย50ห้อย60250 300cc แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นรถที่แฮงขี่ได้ไวขี่ได้ไกลมีหม้อน้ําพวกซอปเปอร์ต่างๆก็มีเห็นบ่อาจารย์มาขี่บ้านเฮานี่ความปลอดภัยมันก็บ่หลายคือกับประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาเจ้ามีทางเฉพาะของรถจักรรถถีบและทางคนยางแต่บ้านเฮามันปนกันไปหมดเนาะและแยกทางระหว่างซ้ายกับขวานี่ก็มีน้อยนักน้อยหนามีน้อยตามเส้นทางส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางหลวงเดียวกันส่วนกันรถฉะนั้นว่าการตัดสินใจจะเลี้ยวรถจะจอดรถจะออกจากหอมมาให้คิดให้งามดีๆท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าด้วยความสบายใจแล้วก็อยากจอดอยากหยุดอยากเลี้ยวแนวใดก็เฮ็ดไปผู้มาน้ำหลังเอาบ่ทันเกิดอุบัติเหตุตําบางคนพูดต่ำบ่เป็นอย่างผู้ถูกต่ำเสียชีวิตเห็นบ่แล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าออกไปซื้อเครื่องเล็กๆน้อยๆบ่ใส่หมวกกันกระทบสุดท้ายกลับมาเฮือนน่ะคำว่าดาดเอาซื่อๆตัวเองล้มคนดาดหันไปเลยบ่ได้ล้มเด้ผู้ล้มเสียชีวิตบ่เสียชีวิตคาที่ก็มันเสียชีวิตอยู่ห้องหมอย้อนหยังบ่ใส่หมวกกันกระทบหัวนี่ไปต่ำใส่พื้นซีมังต่ำใส่ทางนี่อย่างหุนแหงเพราะว่าล้มหัวมันฟาดปั๊มเขาเลยเด้ถ้ามีหมวกกันกระทบนี่ตบมันนึงก็บ่เป็นหยังนะเจ็บก็สิเล็กน้อยแขนก็สิเติกไปแต่ว่าบ่มีหมวกกันกระทบบ่ตั้งหยังกับมักผ้าห้าวที่ถูกปอกเปลือกออกแล้วเหลือแต่หน่วยทางในหั่นทิ่มลงระหว่างแมต2แมตนี่ลองเบิ่งแตกเปาะหัวก็คือกันถึงมันบ่แตกแต่ว่าเลือดมันค้างในสมองเฮ็ดให้เฮานี่มีโอกาสรอดยากคนที่เฮาฮักรอดยากอันนี้ให้มีสติระวังตัวท่านผู้ฟังและอีกเรื่องสุดท้ายอยากว่ามีรายการแนวฟังน้องแม่ยิงเขาไปกลางค่ำกลางคืนเด้อให้มีสติระวังตัวตื่นบางบอนกับบ่ปลอดภัยเขาก็บ่ฮู้ได้ดอกมันสิเกิดขึ้นกับภัยอยู่ใส่เวลาใดจุดใดบอนใดห้อมใดอันนี้ต้องมีสติระวังตัวคนบ่ดีมันบ่ได้บอกว่าคอยคนบ่ดีเสือมันลายนอกคนมันลายในเนาะทะเลยังได้ใจมันยังบ่ได้ดอกอันนี้แหละจึงให้มีรายการได้มีสติระวังตัวเหยียดยานพาหนะออกเงินออกสารคือกันจนขึ้นเฮือนขึ้นซ้านก็หลายเห็นผ่านมาหลายคนโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ก็บ่แม่นว่าซ้ำเติมตัวเองก็เป็นอุทาหรณ์สนใจขบวนคนอื่นว่าให้ฮู้จักมีสติเรื่องเครื่องของอยู่เฮือนอยู่ซ้านบางเทื่อมันเข้าไปฮือหมดบ่ได้อีหยังดอกเนาะเฮาบ่ได้มีเงินมีคำบางคนแต่บางคนก็สูญเสียเงินคำกำแก้ววัตถุมีค่าอันนี้มีสติล้ำกันเนาะฟังเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้ผิดพลาดประกันใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยพวกเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญพี่ดังนี้ประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคเยี่ยมยามได้ติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงคำมวนคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่เด็กเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาคหญิงชายกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะสืบโตติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างวิสาหกิจของแขนงท่องเที่ยวกัมพูชาจีนเปิดการสำหรับเงินผ่านทางวีซ่าเมียนมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหลายกว่า21ล้านต้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่19สิงหาคมนี้ทานวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนโดยได้รับการต้อนรับของทานไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปาสุดแขวงขมวนทานสุมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำของแขวงแผนการคันแขวงการนำคันเมืองเข้าห่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองหินบูนและเมืองเสบังไฟสำหรับเมืองหินบูนมีจำนวนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน54บ้านกว่า54ส่วนหัวของจำนวนบ้านในทั่วเมืองมี 3,294 ครอบครัวพลเมือง 15,132 คนหญิง 8,173 คนที่ได้รับผลกระทบนอกนี้ยังมีเนื้อที่นาปีถึกน้ำท่วม 2,999 เฮกตาร์ส่วนมันต้น199กว่าเฮกตาร์ส่วนยางพารา231กว่าเฮกตาร์และพื้นฐานโครงรางเป็นต้นแมนเส้นทางระบบสำหรับประทานไฟฟ้าและโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมส่วนผลเสียหายแมนยังบ่สามารถประเมินได้เนื่องจากสภาพน้ำอยู่ในหลายเขตยังบ่ทันบกแห้งสำหรับอยู่เมืองหินบูนขณะยังได้ลงเยี่ยมยามและติดตามชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบ้านวังหัวป๋าที่เป็นอีกหนึ่งบ้านที่ได้รับผลกระทบหนักซึ่งบ้านวังหัวป่าประกอบมี106ครอบครัวพลเมือง598คนหญิง320คนมีเนื้อที่นาถึกน้ำท่วม50เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกมันต้น1เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกยางพารา15เฮกตาร์จากนั้นก็สืบต่อเดินทางติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองเสบังไฟซึ่งได้เยี่ยมยามศูนย์อพยพชั่วคราวอยู่ที่บ้านแก้งแปรวมมี2บ้านคือบ้านแก้งแปและบ้านทาคอมีจำนวน75ครอบครัวที่ได้ยกย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ดังกล่าวการลงติดตามสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความเอาใจใส่ของการน้ำคันศูนย์กลางและการน้ำของแขวงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนพร้อมเดียวกันก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งให้แก่บ้านวังหัวป๋าและศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านแก้งแปรเพื่อแจกยาให้แก่ประชาชนโอกาสนี้ท่านวันไซพ้องสวรรค์ได้มีคำเห็นโอรมต่ออำนาจการปกครองและประชาชนทั้ง2จุดให้มีการค้นคว้าปรึกษาหรือวางแผนในการฟื้นฟูการผลิตภายหลังที่น้ำบุกแห้งเพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหายไปจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นแผนความต้องการทางด้านแนวพันธุ์พืชแล้วเสนอหาคะแนนการคันเมืองคันแขวงค้นคว้าและตอบสนองตามความเหมาะสมเอาใจใส่ติดตามเกี่ยวกับพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอาใจใส่ความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมพากันสู่สนผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
0: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เซ็นบทบันทึกห่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้การก่อการร้ายต่างหน้าคณะให้เกียรติเซ็นบทบันทึกร่วมโดยท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายผู้ประจำการและทานพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมพิธีเซ็นบันทึกห่วมในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักการเนื่องในวิธีการและกลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานตามพระบทบาทสิทธิ์และนาทีของแต่ละองค์การให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวกันแนใสการพันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียกงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและหับประกันให้ทันกับสภาพการเป็นบอนอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเห็นให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1: ห้องการสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในวันที่18สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหลวงพระบางให้เกียรติเป็นประธานโดยทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติทั้งเป็นประธานสภาบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบรรดาคณะนำหัวหน้าห้องว่าการแขวงต่างหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงแผนกศึกษาธิการและกีฬาจาก7แขวงภาคเหนือและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกล่าวว่าการจัดกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์แม่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะได้เผยแพร่บรรดานิติกรรมและเอกสารสำคัญของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นแมนดำรัสว่าด้วยนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์คำแนะนำในให้นามยศนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์คำแนะนำว่าด้วยสนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความสำคัญของการลงทะเบียนนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในฐานข้อมูลนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บกำเอาบรรดาข้อมูลนักค้นคว้าในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการคณะวิชาการการหัวข้อค้นคว้าและการเก็บกำผลงานการค้นคว้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้รางวัลนามยศและตำแหน่งนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้แก่บรรดานักค้นคว้าผู้ที่มีผลงานดีเด่นในเวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักค้นคว้าหุ่นใหม่ในการสุ่มสติปัญญาและเหือแห้งเข้าในการสร้างผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกล่องประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์คำแนะนำการให้นามยศนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์และรางวัลวิทยาศาสตร์ข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนทุนสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเวียกงานฐานข้อมูลนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้รับฟังการนำเสนอหัวข้อค้นคว้าปี2023หา2024และนำเสนอผลงานของการจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์เติมอีก
0: ท่านนางเวียงทองศรีพันโดนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคของประธานประเทศเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ลมพนักงานลักเลงอยู่แขวงเซสสมบูรณ์ในวันที่19สิงหาคมนี้โดยมีทานพลอยคำหุ่งบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสสมบูรณ์พร้อมด้วยแผนกองค์การกรมกองอ้อมข้างแขวงและหาเมืองเข้าห่วมโอกาสนี้ทานพลอยคำหุ่งบุญยวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพจุดพิเศษของแขวงการนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานรอบด้านในระยะ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีซึ่งภายใต้การนำภาษีนำของภาครัฐบาลคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้สุ่มทุกความพยายามนำภาษีนำพัฒนาแขวงเสร็จสมบูรณ์อย่างรอบด้านจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ6เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม ตามหาดหาแหงเอาใจใส่นำพาคุ้มครองการลงทุนของรัฐการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการและสัญญาปัจจุบันมีโครงการลงทุนทั้งหมด180โครงการขั้นศูนย์กลางคุ้มครอง39โครงการและขั้นแขวงคุ้มครอง141โครงการได้สุกยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนการส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้สุ่มใส่คุ้มครองปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในทั่วแขวงอย่างเป็นปกติคงเขตวัฒนธรรมสังคมแนวใจใส่ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเวียกงานบริหารคุ้มครองการศึกษาและกีฬาทุกระดับยกระดับการปินปอสุขภาพของห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและสุขศาลาให้มีคุณภาพดีขึ้นปกป้องรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติของประชาชนลาวบรรดาเผ่าติดพันกับการท่องเที่ยวนำพาสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมบรรลุตามแผนการที่วางไว้สำเร็จการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางคนคว้าสร้างตั้งตาแสงและประกาศตาแสงตามกฎหมายและเงื่อนไขทั่วแขวงมีทั้งหมด14ตาแสงนำพาอย่างแข็งแรงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนตาม4เนื้อใน4คาดหมายแนวใจใส่ปฏิบัติแผนการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเวียดนามและจีนเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนเข้ามาพัฒนาแขวงเสสมบูรณ์โอกาสดังกล่าวท่านนางเวียงทองสิพันโดนได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานผลสำเร็จอย่างหอบด้านที่ญาติมาได้พร้อมทางได้เน้นนักให้สืบโตกำแน่นเวียกงานซึกเสาโฮมการเมืองแนวคิดเพิ่มทวีความสามัคคีภายในพรรคให้มีความนักแน่นมีความเป็นเอกภาพสูงเพิ่มทวีการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านสืบโตเหตุเวียกก่อสร้างหลักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านปรับปรุงระบบการเมืองยกสูงบทบาทการนำพักของพรรคให้เป็นแกนนำตัวถูกคงเขตเวียกงานอย่างแท้จริงนำพาซีนำเวียกงานกวดกากวดสอบให้แทบเทิงกว่าเก่าจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่าอย่างตั้งนานำพาแบบแผนวิธีดำรงชีวิตใหม่ของประชาชนก้าวสู่การเสริมขยายแนวคิดประหยัดมัธยัสถ์และเข้าสู่การแข่งขันบุกบืนพัฒนาตนเองตามทิศผลิตเป็นสินค้าให้ลายขึ้นอย่างบูรณาญาณ
1: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของเมียงยิงเมลเด็กเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลค้นคว้ากำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชายหรือร่างการจำแนกความหุนแหงส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อหับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแม่และเด็กโอกาสรายงานตกลงประชุมสรุปการจัดตั้งเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของเมยิงแม่และเด็ก2021หา2025และวางทิศทางแผนการปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่นครหลวงจันทน์ท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานศูนย์กลาง 3,000 เมยิงลาวห้องประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของเมยิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของเมยิงแม่และเด็กได้ค้นคว้าห่างและพันขยายในนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมละเอียดพร้อมทั้งประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติสุญูติดตามและกวดกาเวียกงานส่งเสริมความก้าวหน้าความเสมอภาพหญิงชายการลึบล่างการจำแนกความหุนแหงและการปกป้องสิทธิแม่หญิงและเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาหับห้องและประกาศใช้
2: คณะกรรมการแห่งศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าของเมยิงแม่และเด็กเป็นการจัดตั้งหนึ่งที่บ่ประจำการของรัฐบาลเราปฏิบัติภาระบทบาทนั้นเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองกำหนดนโยบายนิติกรรมยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานแห่งศาสตร์เพื่อความเสมอภาพหญิงชายลดหลั่นการจำแนกและความหุนแหงส่งเสริมพัฒนาปกป้องและการมีส่วนร่วมของเด็กเพื่อรับประกันความเสมอภาพหญิงชายและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแม่และเด็กพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบรรดาสนธิสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีพร้อมทั้งสุกโยติดตามประเมินผลสรุปรายงานให้คสกมด.ทราบแต่เป็นแต่ละระยะได้ปฏิบัติ 5นาทียุทธศาสตร์ด้านนโยบายและด้านการสร้างกิจกรรมถือว่าได้ค้นคว้าห่างและพันขยายนโยบายกฎหมายมติของรัฐบาลและสนธิสัญญาสากลอาเซียนให้เป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานและกิจกรรมแต่ละละเอียดพร้อมทั้งเป็นใจกลางประสานสมทบกับทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติซุกยู่ติดตามและกวดกาเวียกงานการส่งเสริมความก้าวหน้าของมิญิงและความเสมอภาคยิ่งใส่การลึบลางการจำแนงและความมุ่งแห่งและการปกป้องสิทธิผลประโยชน์แม่และเด็กเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณารับรองและประกาศใส่
1: ท่านนางอลีวงนอบุญธรรมไม่ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้สร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กแต่ละขั้นและแต่ละภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าปกป้องสิทธิ์และลึบล่างการจำแนกความมุ่งแห่งต่อแม่หญิงและเด็กพร้อมทางพัวพันร่วมมือกับสากลเพื่อค้นคว้าทุนเทคนิคบทเรียนและสร้างแผนงบประมาณคุ้มครองบริหารทรัพย์สินการเงินและสรุปรายงานเบียกงานอย่างเป็นปกติ
0: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในการติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างของวิสาหกิจโดยเฉพาะการกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่คนลาวเป็นผู้บังหน้าท่านสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่ากองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบโตห่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวกับการกวดกาเบิ่งสัดส่วนถือหุ้นของคนลาวเป็นบุคคลที่สวมห้อยหรือเป็นผู้บังหน้าผู้บริหารแม่นคนต่างประเทศและปัญหาอื่นๆเป็นต้นเอกสารอนุญาตเฮ็ดเวียกของคนต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานองค์การเนื่องจากผ่านมาเคยมีปัญหานี้มาแล้ว
3: โครงสร้างของวิสาหกิจนี่พวกเขาไปกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มีคนลาวเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นบุคคลส่วมหรือบอดในกรณีว่าเจ้าถือหุ้น 51% เนาะแต่บ่มีอำนาจในการตัดสินการบริหารต่างๆผู้บริหารเป็นคนต่างประเทศมีวีซ่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วบ่เนาะอันนี้อาจจะเพิ่งผ่าทางเบื้องกระทรวงต่างประเทศในการกวดสอบตื้มเนาะมีที่ตั้งสำนักงานมีจริงบ่หรือสามารถติดต่อประสานงานเนื่องจากในระยะผ่านมาขออนุญาตดำเนินธุรกิจไปแล้วไปกวดกาบางเทื่ออาจจะบ่มีตัวตนเนาะการติดต่อประสานงานต่างๆเห็นว่าเบอร์ที่ให้มาบ่สามารถติดต่อได้เนาะแม้กระทั่งไปเขาเอิ้นว่าไปกวดสอบไปอาจจะมีแต่พนักงานผู้น้อยมาครับแต่ว่าหัวหน้านี่ขาตลอดเนาะอันนี้กับอาจจะเป็นเครือข่าย การวิเคราะห์ราคาและรายการท่องเที่ยวราคาที่ต่ำกว่าที่เบื้องถังสมาคมจะส่งให้ถือว่าเป็นผิดปกติ2รายการท่องเที่ยวมีการระบุห้างค้าเฉพาะเจาะจงอันนี้แบบจะบังคับให้เอาสัตว์ป่าห่วงห้ามมาบริโภคให้นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในเครือข่ายนอกจากนั้นระบุสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเพียงแบบเป็นทางผ่านเนาะที่กำหนดไว้เนาะ
0: ท่านสมไซสีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่าจะสืบต่อกวดกาการเคลื่อนไหวของพนักงานนำพาเที่ยวการนำไส้พนักงานคนลาวออกหน้าหรือเอิ้นว่าซิดติงไก่แต่บ่สามารถอธิบายได้ส่วนผู้ที่อธิบายผัดแมนคนต่างประเทศหรือผู้นำเที่ยวต่างประเทศเนื้อหาการอธิบายถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่รวมทางการสักสวนให้นักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าแล้วผัดไปคิดรายเงินน้ำหนักท่องเที่ยวเกินความเป็นจริงนอกนี้ยังจะสืบต่อกวดกาเส้นทางการเงินและระบบการสำระตลอดฮอดการออกใบบินหรือมุ้นค่าเพิ่มต่างๆ
1: ในระยะ7เดือนต้นปีนี้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลแขวงสละวันสามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด300กว่าล้านกีบเท่ากับหลายกว่า 77% ของแผนการปีในนี้อากรปฏิบัติได้256ล้านกว่ากีบและอากรธรรมเนียมทางปฏิบัติได้57ล้านกว่ากีบอากรสินค้านำเข้าปฏิบัติได้215ล้านกีบท่านสุดใจแก้วหาน้ำหัวหน้าสวยสาอากรประจำอยู่ด้านสากลละไลให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับสุกงบประมาณนี้แขวงสละวันได้มอบให้สวยสาอากรประจำด้านสากลละไลเก็บงบประมาณ400กว่าล้านกีบแต่ผ่านระยะการจัดตั้งปฏิบัติการเก็บและหับมาฮอดปัจจุบันถือว่าสามารถบรรลุตามคาดหมาย และอาจจะลืนคาดหมายที่วางไว้ถ้าหากสภาพการดังกล่าวบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่มีสิ่งกระทบ
4: ส่วนใหญ่ได้เป็นเฮาไหลนําขอดนําเขาอยู่ในหั่นได้แม่นภาคนครขนส่งเนาะภาคนครขนส่งนําเขาส่งออกที่เฮาไหลเฮาปฏิบัติได้อยู่ใน7เดือน320,404,320กิโลเท่ากับ 78.43% ของแผนการปีหนังสือพาแดนสัวข้าวเฮาปฏิบัติได้35 ล้านเท่ากันกับ 99% จากนั้นก็มีค่าธรรมเนียมทางเฮาปฏิวัติได้37 ล้านเท่ากันกับ 186% แต้มมาก่อนแผน3 ล้านเฮาปฏิวัติได้อยู่ 133% ของแผนการจากที่ว่าเฮาเก็บขอดขนส่งและมีภาคค่าธรรมเนียมเนาะขอดขนส่งเฮานี่ก็ถือว่าได้อยู่ 78.43% ค่าธรรมเนียม 137.91% ของแผนการปีที่เฮาปฏิวัติได้
1: ท่านสุดใจแก้วหาน้ำให้ฮู้เติมว่าเวียกงานสวยสาอากรเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญประกอบส่วนเขาในการเก็บไรหับก็คือการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติปัจจุบันภาคและรัฐบาลได้เอาใจใส่และบรรจุเวียกงานดังกล่าวเข้าในวาระแห่งชาติซึ่งเฮ็ดหน้าที่พลบทบาทในการเก็บไรหับและคุ้มครองฐานข้อมูลไรหับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยว่องไวและครบถ้วนปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยอากรมุ่นค่าเพิ่มสำคัญแม่นได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดให้นักแน่นและเข้มแข็ง
0: ต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ทานขันตีศิลวงศ์สาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลภายใต้หัวข้อสวมงอกลิงจากผลิตภัณฑ์ระดับชาติสู่แบรนด์ระดับโลกประจำปี2026ที่นครดานังของเวียดนามโดยมีทานโฮกวงบิวรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังภาคส่วนเกี่ยวข้องคู่ร่วมงานนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจสวมงอกลิงจาก5ประเทศคือเวียดนามเกาหลีจีนไทยและลาวเข้าร่วม
5: ท่านโฮกวงบิวรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้กล่าวว่าสมงอกลิงได้รับการยกย่องว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติของเวียดนามเนื่องจากมีคุณค่าทางยาและเศรษฐกิจที่โดดเด่นส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในเขตภูงอกลิงที่มีระดับความสูงจากหนาน้ำทะเล 1,500 เมตรหา 2,100 เมตรการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารประกอบสนิทซาโปนินจำนวน87สนิทอยู่ในส่วนต่างๆของพืชสนิทนี้รวมทั้งสารประกอบเฉพาะที่ให้คุณค่าอันโดดเด่นของสมงอกลิงการสัมมนาในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายพอมีบรรดาผู้เสี่ยวซ่านนักวิทยาศาสตร์สมาคมและภาคธุรกิจโสมได้เข้าร่วมเพื่อจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบรรดานักค้นคว้าวิทยาศาสตร์สถาบันค้นคว้าต่างหน้าบริษัทหัวหน่วยและนักลงทุนจากภายในและต่างประเทศจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: เมื่อบดลมณีกองบัญชาการทหารแขวงอุดมไซได้จัดพิธีปาฐกถาวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและวันสร้างตั้งแขวงอุดมไซครบรอบ64ปีที่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายพลจัตวาตุยพรมีไซกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: สหายพลจัตวาตุ้ยพรมีไซได้หวนคืนประวัติการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์ในแต่ละระยะประธานสุพรรณวงศ์แม่นผู้นำที่มีความจงหักภักดีต่ออุดมการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อสู้อย่างพิระอันหานมีทัศนะลักมันอันนักแน่นและมีน้ำใจเสียสละสูงส่งเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนตลอดชีวิตของทานยังได้อุทิศหมดจิตหมดใจหัวคิดประดิษฐ์สร้างของตนให้ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและหวนคืนประวัติศาสตร์มูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้พนักงานหนักหบหับหูเอกอ้างทะนุงใจต่อผลงานและไสยศาสตร์แห่งการต่อสู้กับศัตรูภายนอกภายหลังเมืองไซได้รับการปลดปล่อยศูนย์กลางผักเปลี่ยนชื่อมาเป็นแขวงอุดมไซจนถึงปัจจุบันไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: พยากรณ์อากาศประจำวันที่20สิงหาเวลา18โมงห้องความกดอากาศต่ำยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาว สมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา27องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา28องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา27องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานในวันที่18สิงหาคมนี้ธนาคารแห่งชาติกัมพูเจียได้เริ่มนำเสนออย่างเป็นทางการในการบริการชำระเงินด้วย QR Code ข้ามชาติ VZ ระหว่างกัมพูเจียกับจีนในระยะทำอิฐผู้ใช้ VZ สามารถชำระเงินด้วย KHQR Code อยู่กัมพูเจียเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในการบริโภคอยู่กัมพูเจียท่านางเซียเซเรผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูเจียกล่าวว่าการเปิดบริการครั้งนี้บ่เพียงแต่เฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างการชำระเงินแบบดิจิตอลของกัมพูเจียยกระดับเท่านั้นยังเฮ็ดให้เศรษฐกิจของ2ประเทศเสื่อมโยมเข้ากันเป็นอันดับ1อันเดียวกันตึมอีกการร่วมมือทานี้แม่นการต่อยอดการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในก่อนหน้านี้ตึมอีก
0: ตามสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมียนมาพร้อมเร่งดำเนินการอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ปกคลุมโดยต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยท่านมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวในพิธีปลูกต้นไม้ระดับชาติเมื่อวันที่15สิงหาคมนี้ว่าการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเมียนมาจำนวน11ล้าน3แสนกว่าต้นในระยะฤดูฝนปีนี้เริ่มแต่กลางเดือนพฤษภาหาเดือนตุลานอกนั้นท่านมินอองไลยังเรียกร้องให้ปลูกไม้ไผ่และยางพาราในพื้นที่เหมาะสมและมีทาแห้งเนื่องจากต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเคียงคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจของเมียนมาอีกด้วยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้น
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกทานก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการพวกเรามีเสน่ห์ทานฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทือเนาะวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น. มื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังพบกันวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่20 สิงหา 2026กงกับมือขึ้น7 ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569สำหรับรายการนักแผ่นแดนดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยและอย่างเมืองลาววันนี้พวกเราจะไปเบิ่งการตั้งเป้าหมายดึงดูดทุนเอกชนใน5ปีของภาครัฐเนาะว่าจะดึงดูดได้หลายปานใดมื้อนี้พวกเราจะเสนอให้ฮู้เพิ่นตั้งเป้าหมายไว้นี่บ่แม่นธรรมดาเด้400,000ตื้อกี่ผู้ใดใน5ปีเนาะจะเกิดขึ้นในรายการหักแผ่นดินแม่ระยะเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งรัฐบาลลูกสำบวกมอบทุน2 ล้านกว่าเอโร2,400,000 เอโรเข้าในการต้านการฟอกเงินให้แก่รัฐบาลลาวเนาะอันนี้เป็นระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการจะพาท่านไปทำทางกองล้อสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอยู่ทั้งแขวงขมวนที่ยังรอคอยท่านไปสัมผัสเนาะทำกองล้อกองล้อนาตาลนั่นแหละเนาะอยู่เมืองคุณคำอันนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้พบกันทำยิ้มกับเช่นเคยฟังเพลงห้องจากรายการพวกเขาก่อนแล้วจึงไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดของรายการแต่รายละเอียดของรายการฮักแผ่นดินแม่

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการของพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-23:00 เป็นรายการเพื่อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะไปอยู่ต่างประเทศดนอยากฮู้การพัฒนาสร้างสาขาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ของพวกเราโดยเฉพาะระยะเมืองลาววันนี้หลายคนก็คงจะขึ้นฮอดบ้านเกิดเมืองนอนไกลลืมเด้อมาเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่รายการพวกเราได้เสนอในตอนท้ายรายการไปแล้วก็ฝากไว้เนาะบนฝั่งไซแฮบแพร่ไซบือหรือว่าแผ่นดินแม่ของพวกเรานั่นเองเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งการตั้งเป้าหมายดึงดูดทุนเอกชน5ปีเนาะจะให้ได้หลายกว่า 400,000 ตื้อกีบอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากบทรายงานสรุปเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนซึ่งเสนอโดยทานนางพรวรรณอุทธวงศ์รองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนผู้ประจำการที่เพิ่นให้ฮู้เมื่อบดลมานี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยได้แสดงเห็นถึงภาพรวมด้านเศรษฐกิจมหาภาคและก็ตัวเลขการลงทุนของเราที่มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดบทรายงานฉบับนี้ก็ได้ชี้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การลงทุนการลงทุนใหม่นี่แหละโดยมุ่งใส่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชและยืดยงอันนี้ก็อิงตามบทรายงานการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนระยะ5ปี2021-2025แม้นปฏิบัติได้ถึง 266,494 ตื้อกีบซึ่งลื่นคาดหมายถึง266ส่วนห้อยของแผนการที่ตั้งไว้เนาะและสิ่งที่น่าสนใจคือเพียงแต่7เดือนของปีนี้นี่ลาวได้อนุมัติการลงทุนไปแล้ว34โครงการรวมมูลค่าถึง8ตื้อ500ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น68ส่วนห้อยเทียบใช้ระยะเดียวกันของปีผ่านมาและนับตั้งแต่เปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศในปี1988เป็นต้นมามูลค่าการลงทุนทั้งหมดก็แม้นบรรลุถึง65ตื้อ500ล้านดอลลาร์เนาะสำหรับนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดก็ยังแม้นจีนที่กว่าเอา23ส่วนห้อยรองลงมาก็แม้นเวียดนามแล้วก็ราชจักรไทยตามลำดับในขณะเดียวกันการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะก็เป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญโดยระยะแต่ปี2025นี้ก็มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนใหม่ถึง779บริษัทมีทุนจดทะเบียนประมาณ 4,800 ล้านดอลลาร์ได้ช่วยให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของลาวดีขึ้นและก็สร้างเวทีการทำใหม่ให้สังคมได้ถึง 46,911 ตำแหน่งสำหรับทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีต่อหน้าเนาะ2026-2030อันนี้ก็แม่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10รัฐบาลกำลังเป้าหมายยังท่าทายเพื่อค้ำประกันให้เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยบ่อยลด6ส่วนห้อยต่อปีและบทรายงานยังแจ้งให้ฮู้ตื่นว่าประเทศที่มีความต้องการการพัฒนาทั้งหมดแม่นปัจจุบันนี้ประเทศลาวแม่นมีความต้องการทุนพัฒนานี้636,178 ตื้อกีบเนาะเท่ากับ24ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP และเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญนี้ภาครัฐตั้งเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนภายในและต่างประเทศให้ได้ 409,470 ตื้อกีบซึ่งจะกวมเอาถึงหลายกว่า64ส่วนห้อยของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลลาวจะต้องยกระดับการดึงดูดการลงทุนเอกชนให้ได้เฉลี่ยบ่อยลด81,894 ตื้อกีบต่อปีตลอดระยะ5ปีนี้เพื่อประกันในตัวเลขเป้าหมายเหล่านี้ปรากฏผลเป็นจริงรัฐบาลก็พร้อมหันเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนจากที่เคยอิงใส่การขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพสูงตามทิศสีเขียวและเงินยงนั่นเองอันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายดึงดูดทุนเอกชนให้ได้หลายกว่าแสนแต่ปีต่อหน้า2026-2030เนาะของรัฐบาลลาวอันนี้มันนอนอยู่ในบทรายงานสรุปเวียกส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนที่เสนอโดยท่านนางพรวรรณอุทธวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนซึ่งเป็นผู้ประจำการเมื่อบดลมานี้เพิ่นได้แจ้งให้ฮู้เนาะอันนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้นำเสนอให้เพิ่นไปรายการได้ฟังส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการช่วยเหลือของประเทศลุกซัมบวร์กเนาะ
ที่มอบทุนให้แก่ลาว2ล้าน4แสนเอโรเข้าในการต้านการฟอกเงินอันนี้ก็เมื่อวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงจันทร์ก็มีพิธีมอบหับทุนเพิ่มเติมมูลค่า2ล้าน4แสน 15,000 เอโรให้แก่แผนงานเสริมสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมการปกครองที่ดีเนาะโดยการเป็นประธานของท่านศรีสวัสดิ์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านนางศรีสุดาสุภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านโทมัสรามาอุปทูตราชจักรลุกซัมบวกประจำลาวแล้วก็ท่านโรเบิร์ตเดวาฮาหัวหน้าองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาลุกซัมบวกก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความตื่มและแผนการเข้าถึงการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีหรือเอิ้นว่าแผนงานลาวทับ037ที่ได้รับการทุนสนับสนุนจากรัฐบาลลุกซัมบวกโดยผ่านองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาลุกซัมบวกภายใต้ขอบ ICPV ICP 5เนาะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2023จนถึงปี2027มูลค่า11ล้านกว่าเอโรซึ่งจัดตั้งปฏิบัติโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและกระทรวงยุติธรรมในนั้นก็ได้สุ่มใส่เวียงงานพัฒนาลงจะรับพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาขั้นสูงในแขนงการกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้หลายขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่การสร้างรัฐแห่งกฎหมายและอิงใส่ความจำเป็นของนาเวกที่จะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ได้ตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลรัฐบาลลุกซัมบวกก็เห็นดีให้เงินงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน2ล้าน4แสน 15,000 เอโรนอเพื่อดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานจนฮอดท้ายปี2027หลังงบประมาณจำนวนนี้จะได้สุ่มใส่การสนับสนุนเรื่องงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนในแก่การก่อการให้เนาะต้านการสนองทุนในแก่การก่อการให้ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานบับปับปุ่งภายใต้ขอบการหัวมือสองฝ่ายและแผนงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเข้าในเป้าหมายที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของลาวภายใต้การคุ้มครองบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพยุติธรรมและได้รับการปกป้องตามทิศการปกครองด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดนั่นเองเนาะอันนี้ก็แมนระยะลาวกับเพื่อนมิตรก็ไปเบิ่งการมอบทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลลุกซัมบวกมอบให้ลาวจำนวน2ล้าน4แสนกว่าเอโรเนาะเข้าในเวียกงานต้านการฟอกเงินและต้านการสนองทุนให้แก่การก่อการให้และก็เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้เข้าถึงความยุติธรรมทางสังคมดังด้านกฎหมายนี่แหละเนาะในการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายของลาวอันนี้ก็เป็นทุนสนับสนุนจากรัฐบาลลุกซัมบวกแม่นระยะลาวก็เพิ่นมิตรรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนบริการแนวฟังพักกันก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการพวกเฮาตื่มอีกจังนึงเพลงแล้วจึงเข้าสู่ระยะท้ายของรายการจะพาท่านไปเที่ยวทั้งทำกองรอ

ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพุธ 19:30 น. 20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วจะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปบ่อไก่จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทั้งทำกองรอซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอยู่ทั้งแขวงคำม่วนท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้ำกองลอแขวงขมวนแม่นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามและกำลังเป็นที่นิยมชมชอบเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศที่ได้แวะเวียนไปเที่ยวชมถ้ำเบิ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นภายในถ้ำบ่ว่าจะเป็นผาหินน้มผาหินย่อยน้ำย่อยและอื่นๆและอยู่ถ้ำกองลอแม่นตั้งอยู่ระหว่างบ้านนาตาในบ้านกองลอเมืองคุณคำแขวงขมวนถูกสำรวจและค้นพบในปี1995และก็สืบต่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี2002ภายในถ้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างรวมมีคันไดไฟเยื้องทางและก็เรือจักรที่พานักท่องเที่ยวไปชมตามจุดสำคัญต่างๆภายในถ้ำถ้ำกองล้อมีความยาวประมาณ 7,000 กว่าเมตรมีความกว้างประมาณ30เมตรและมีความสูงแตกต่างกันมีบางบอนสูงแต่3เมตร500เมตรและภายในถ้ำนักท่องเที่ยวสามารถขี่เรือจักรหางยาวชมความสวยงามพร้อมกินอ่ายในน้ำใสเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ของถ้ำกองลอได้อย่างใกล้ชิดสัมผัสได้ถึงความงดงามอลังการของธรรมชาติภายในถ้ำโดยการขี่เรือเข้าไปภายในถ้ำและก็สามารถลงจากเรือแวเที่ยวชมทิวทัศน์ได้อย่างเลาะลินตามหาดทรายขาวด้วยการสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายภายในบรรยากาศอันสวยสดงดงามอยู่ของถ้ำเนาะส่วนด้านหน้าของถ้ำยังเป็นหาดทรายเหมาะสำหรับพักผ่อนกับสายลมและแสงแดดสามารถลงอาบน้ำได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มาเที่ยวถ้ำกองลอแล้วก็ต้องได้มาเบิ่งวังสงวนที่น่าถ้ำเนาะและร่วมกิจกรรมเกลือป่าเป็นหมู่เป็นพึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บ่ควรพลาดแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังถ้ำกองลอได้ถือขนานนามว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าประทับใจที่สุดของลาวซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในถ้ำจะได้อยู่ในความมืดในขณะที่เหือหางยาวล่องไปตามสายน้ำนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เข้าไปก็จะมีไฟสายคนละอันเพื่อใช้ในการส่องเบิ่งถ้ำและเส้นทางในขณะที่ล่องเหือแสงไฟจากโคมไฟที่กระทบใส่หินย่อยหินปูนจะกลายเป็นแสงประกายเหลี่ยมมะหยิบมะหยับดังกับเพชรพลอยเฮ็ดให้สะดุดตาสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นเหมือนเวทมนต์สะกดจิตใจก็ว่าได้เมื่อไปฮอดบริเวณปลายถ้ำท่านจะได้เห็นแสงแดดที่ค่อยๆสาดส่องเข้ามาในถ้ำนักท่องเที่ยวจะได้ไปเยี่ยมยามบ้านน้อยๆที่มีชื่อว่าบ้านนาตาลโดยจะมีห้านค้าที่ท่านสามารถซื้ออาหารวางและเครื่องหัตถกรรมต่างๆได้และนอกจากนั้นก็ยังมีรถถีบให้ท่านได้เซาและขี่สำรวจถ้าท่านต้องการจะสำรวจภูเขาโดยจะมีใกล้น้ำเที่ยวท่องถิ่นพาไปถ้ำกองลอนาตาลนี่ถูกค้นพบในศตวรรษที่16ในซุ้มปี1960เริ่มนำใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะเดินทางผ่านไปถ้ำแห่งนี้ของคนท้องถิ่นในเมื่อก่อนการสำรวจอย่างจริงจังเป็นครั้งที่อิดแมนเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์1995และพบว่านักท่องเที่ยวสามารถขี่เรือจักรหางยาวแล่นลอดเขาถ้ำและผ่านออกอีกด้านอื่นได้ซึ่งลดพรเวลาในการสัญจรจาก2ชั่วโมงมาเป็นประมาณ1ชั่วโมงด้วยเหตุนี้อุโมงค์ของถ้ำแห่งนี้จึงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือและถึงนำใช้ทั่วไปนับแต่ปี2002เป็นต้นมาปัจจุบันนี้อุโมงค์ลอดถ้ำสายนี้จึงเป็นเส้นทางคมนาคมเสื่อมต่อระหว่างบ้านกองลอหาบ้านนาตาลพร้อมทั้งได้รับการปรับปรุงพัฒนาและเปิดให้บริการแต่ปี2002เป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันแนวใดก็ตามถ้ำกองลอก็ยังได้รับการสืบต่อพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แขกคนที่มายามและกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงขมวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้บ่ขาดสายพร้อมนั้นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำกองลอยังมีหลายกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเช่นว่ากิจกรรมขี่เรือลอดถ้ำขี่เรือกระยักย่างปลาย่างข้ามภูเกลือปลาที่วังสงวนและกิจกรรมอื่นๆพร้อมนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเรือนพัก12แห่งสามารถรับแขกได้ประมาณ200คนต่อวันแล้วก็มีโฮมสเตย์ประมาณ20กว่าแห่งไว้คอยบริการแขกคนที่มีจุดประสงค์อยากพักข้างคืนนำประชาชนเติมอีกเนาะอันนั้นก็แมนความสวยงามความมหัศจรรย์ของถ้ำกองลออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม
ก็ยังรอคอยท่านไปสัมผัสอยู่เอาเชิญส่วนเด้อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเฮาที่มายามบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่าได้ไปทั้งแขวงคำมวนไปทางเมืองคุณคำก็อย่าลืมไปเที่ยวถ้ำกองลอนออยู่ระหว่างบ้านนาตาลแน่เป็นถ้ำกองลอบ้านนาตาลกับบ้านกองลอเมืองคุณคำแขวงคำมวนฝากไว้รายการฮักแผ่นดินแม่น้ำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังเวลาในรายการมื้อนี้หมดลงแล้วไว้ใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีป้องตายเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยตุนีเฮียงมาลาในสาควบคุมเสียงลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านที่ได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่135ออกข้างวันที่20เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและเป็นปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเสริญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกับความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเสริญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการตรวจการอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสด

0: ยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เมืองจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการหักเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกข้างเดียวแม้จะได้หักผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายเสริมมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบเลข1โตท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักน้อยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละน้อยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและจะได้สืบต่อทำการกดกาอุปกรณ์น้อยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความครอบของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความครอบของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันถึงขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าแซงในตุ้มตั้งหกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำรวจตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสังสาดและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นแต่ประจำหน้าที่อยู่ตำรวจตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซงไฮในบ้านตกลงมาสู่บนบังหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะพงหน่วยบ้านเปิดบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำรวจตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะพงหน่วยตุ้มแต่พร้อมกันอีกเป็นครั้งที่สอง

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันทองหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรนูในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันทองหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานเสริมเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเมนการระดมทุนจากสังคมพอในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็ความจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเล็กล้มสูงคนเดียวอยู่ที่บริษัทและวิสาหกิจหวยพัฒนาบรรทุกพันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันแล้วครอบเขตทุกประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจัดตั้งเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแถมยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook หลาวลอตเตอรี่ไลน์ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการท้าทายสดนี้จะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดไปสิ้นหนังสือพิมพ์เอกจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับไปหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่สิขาดตัวเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงใดๆทางจึงสามารถหักเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮียนในบ้านตกลงมาสู่บันท้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบาลต้องหกหน่วยบาลก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้มรทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่135ออกข้างวันที่20เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข254900 254900เลข5ตัวได้แก่หมายเลข54900 54900เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4900 4900เลข3ตัวได้แก่หมายเลข900 900เลข2ตัวได้แก่หมายเลข00 00และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่135ออกข้างวันที่20เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข254900 254900เลข5ตัวได้แก่หมายเลข5490054900เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4900 4900เลข3ตัวได้แก่หมายเลข900 900เลข2ตัวได้แก่หมายเลข00 00เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักร้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านที่เคารพหวังว่าท่านคงยังบ่ลืมข่าวการขุดค้นพบพระพุทธรูปและก็วัตถุโบราณอยู่ดอนเพิ่งคําเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วที่ลมต้นมีข่าวคึกคักในระหว่างกลางปีณต้นปี2024ผ่านมาถือว่าเป็นการค้นพบทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของลาวเฮาด้วยเหตุนี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอนำพาท่านหวนคืนอดีตกับอริยธรรมที่เก่าแก่ที่ควรแก่การเรียนรู้และรักษาไว้เพื่อลูกหลานสำหรับความคืบหน้าก็ยังเห็นว่ามีการสำรวจขุดค้นในปี2025ตื่นอีกระยะหนึ่งซึ่งเป็นการขุดค้นระยะที่3ซึ่งการขุดค้นพบเพิ่มเติมนั้นเพิ่นก็เห็นว่าในระยะสุดท้ายเนาะก็ยังพบพระพุทธรูปปางสนมานองค์ขนาดน้อยบางองค์ก็อาจจะมีขนาดประมาณ30ซังติเมตรจังซี่รวมถึงเศษส่วนขององค์พระแล้วก็เครื่องเงินวัตถุโบราณแล้วก็อื่นๆที่เพิ่นขุดพบจากสถานที่ที่เคยพบพระพุทธรูปใหญ่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในปี2024
4: หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวนี้คงจะจำได้ว่าพระพุทธรูปทั้งหมดที่ขุดค้นได้ในเบื้องต้นคือปี2024นั้นมีจำนวนหลายห้อยองค์รวมทั้งองค์ใหญ่ที่สุดที่มีขนาดสูงกว่า7เมตรซึ่งทั้งหมดได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่วัดทองทิพย์พัฒนารามบ้านใหญ่ต้นผึ่งเมืองต้นผึ่งซึ่งวัดแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางให้มวลชนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างบ่ขาดสายส่วนแผนการในตอนหน้าทางการโดยเฉพาะกรมมรดกกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวยังคงมีแผนการสำรวจและวิจัยอายุพระพุทธรูปเหล่านี้อย่างละเอียดเพราะเชื่อกันว่าบริเวณนี้คือที่ตั้งของนครสุวรรณโคมคำอันเก่าแก่ในอดีตระหว่างศตวรรษที่14-16

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้คือเพลงที่เล่าถึงประวัติศาสตร์บ่อแก้วซึ่งบุญลบสมบุตตโสมเป็นผู้แต่งนางดวงจันทร์เป็นผู้ฮ้องฟังแล้วหลายคนก็คงจะแปลกหูอยู่เล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคใต้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คนทางภาคเหนือเขาเจ้าเคยได้ฟังเคยได้ยินระบางคนนี่ก็เคยห้องหลากหลายคนในกำมักเพลงนี้เป็นเพลงที่คัดจากทํานองของการขับไตลื้อพอแขวงบ่อแก้วนั่นมีส่วนเผ่าไตลื้อนี่กวมเอาประมาณ17ส่วนห้อยของพลเมืองทั่วแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นส่วนเผ่าหนึ่งที่นอนใน13ส่วนเผ่าที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงบ่อแก้วส่วนเผ่าไตลื้อนี้ก็แม่นมีการยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่เขต12ปันนาประเทศจีนพุ่นล่ะว่าดังนั้นในตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้เว้าถึงเหตุการณ์ที่ค้นพบพระพุทธรูปและวัตถุโบราณอยู่ดอนเพิ่งคำเมืองต้นเพิ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับนครสุวรรณโคมคำซึ่งหลายคนก็คิดว่าเป็นนครที่หายสาบสูญไปแล้วในอดีตนับห้อยๆปีการค้นพบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นพบแปลงประวัติศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติมของนครที่หายสาบสูญไปในอดีตและสามารถว่าได้ว่าการค้นพบพระพุทธรูปครั้งนี้มันคือหลักฐานคาตาที่ช่วยยั่งยืนว่าการมีอยู่จริงของอาณาจักรบูฮานแห่งนี้ในอดีตได้มีความหุ่งเหืองได้มีความเจริญและการค้นพบครั้งนี้มันสามารถยั่งยืนได้ว่าสุวรรณโคมคำนั้นบ่ได้เป็นนครหรือบ่ได้เป็นเมืองที่มีอยู่ในเพียงตำนานเท่านั้นแต่มันมีสิงในประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่มีความเจริญหุ่งเหืองมีอริยธรรมที่เก่าแก่หลายๆอย่างที่พวกเขาควรจะสืบต่อในการค้นหาประวัติศาสตร์ดังกล่าว
1: แม่แล้วอิงตามพงศาวดารและตำนานบู่ฮานหรือตำนานสุวรรณโคมคำได้ระบุไว้ว่านครสุวรรณโคมคำตั้งอยู่แคมแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายฝั่งประเทศลาวในปัจจุบันบริเวณปากน้ำกกตรงกันข้ามกับเมืองเสียงแสนแข่งเสียงรายประเทศไทยซึ่งเป็นจุดที่มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปจำนวนหลวงหลายอยู่ดอนเพิ่งคำเมืองต้นเพิ่งนครสุวรรณโคมคำมีความเจริญหุ่งเหืองหลายแต่กลับล่มสลายมาหลายยุคหลายสมัยแต่ยุคที่มีการบันทึกว่าหุ่งเหืองทางพุทธศาสนาหลายแม้ในช่วงศตวรรษที่14หา16พระพุทธรูปทองสำริดที่ขุดค้นพบส่วนใหญ่มีลักษณะทางศิลปะที่เซียวซานระบุว่าเป็นศิลปะเสียงแสนหรือลานนายุคต้นหาจุดสูงสุดประมาณพุทธศตวรรษที่19หา21หรือคริสตศตวรรษที่14หา16ซึ่งก่งกับยุคสมัยของสุวรรณโคมคำอย่างพอดีศิลปะเหล่านี้สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมล้านสร้างและล้านนาที่เคยมีการพัวพันกันอย่างใกล้ชิดในประวัติศาสตร
0: ์อิงใจตำนานสุวรรณโคมคำก็ได้มีการกล่าวถึงการอพยพภัยสงครามและก็ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เหมืองถูกซัดทำลายหรือล่มจมย้อนตะฟังเจือนและแม่น้ำของมีการเปลี่ยนทิศทางซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เมืองแห่งนี้มีน้ำท่วมคั่งยิ่งใหญ่การที่พวกเขาขุดพบพระพุทธรูปที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยเฉพาะกระเมนใต้หินทรายที่เลือกหลายเม็ดอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำของหรือดอนเพิ่งคำนั้นมันได้อธิบายว่าวัดวารามและสถานที่แห่งนั้นได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญของสุวรรณโคมคำได้ถือกระแสน้ำของพัดถ่วมและกัดฝังทับถมไว้ใต้ผืนทรายแท้ๆนครสุวรรณโคมคำคือห่างไกลประวัติศาสตร์ที่เคยหายสาบสูญไปส่วนว่าพระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่ค้นพบอยู่เมืองต้นเพิงผ่านมานั้นก็คือชิ้นส่วนที่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่สุดที่สามารถต่อเติมประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าผ่านมานั้นให้มีตัวมีตนขึ้นซึ่งบ่แม่นการคาดเดาหรือเพ้อฝันอีกต่อไปดังนั้นการค้นพบนี้จึงเปลี่ยนสถานการณ์ของสุวรรณโคมคำจากเมืองในตำนานได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ และมีจริงอยู่ในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของประเทศลาวของพวกเราโดยเฉพาะกระเมนอยู่ในโค้งเขตแม่น้ำของเขตเมืองต้นเพิงมาฟังเพลงอีกจักเพลงสะกอนแล้วพวกเราจึงมาเว้ากันต่อเรื่องของแขวงบ่อแก้วตำนานเมืองสุวรรณภูมิขำเรื่องเพลงนี้มีชื่อว่าสาวงามเมืองต้นเพิงแต่งและห้องโดยบี้ลักษิณ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเพลงสาวงามต้นพึ่งที่รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอให้ท่านได้พังผ่านไปเมื่อกี้นี้หวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนอยู่ดอกว่าหากว่าท่านต้องการอยากจะไปสัมผัสตัวจริงก็สามารถไปได้ทุกเวลานั่นแหละไปเคียงบุกเกลปัจจุบันนี้กะการเดินทางสะดวกสบายหลายดิบางคนก็บอกว่าสิไปได้จังได๋คันแม่นจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถขี่รถไปก็ได้ถ้าว่าบ่อยากขี่รถธรรมดาก็ขี่รถไฟไปก็ได้ไปลงหลวงลำธารแล้วก็ขี่รถต่อไปบ่อแก้วหรือบ่ขี่ยนต์ไปแวบเดียวก็ฮอดยนต์นี่รู้สึกว่ามีเกือบทุกมื้อเด้รายละเอียดต่างๆหั่นก็ประสานทางสายการบินเบิ่งเนาะเพิ่นจะบอกดอกว่ามีมื้อใดมื้อใดแด่ประหยัดว่องไววันนี้พวกเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับนครสุวรรณคมคำซึ่งเป็นอาจักบูหารที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีซึ่งมีความหุ่งเหืองทางด้านพุทธศิลปะและกับฝีมือสร้างโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่การรอพระพุทธรูปทองสำริดที่มีขนาดใหญ่จังสีทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการค้าในอดีตเพราะว่าเมืองต้นเพิงนี้ปัจจุบันก็ถือว่ายังตั้งอยู่แค่แม่น้ำคองซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นเส้นทางผ่านของการคมนาคมและก็การค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างจีนตอนใต้ลาวเองไทยเองเมียนมาเองหรือบางเทือกอาจจะมีสินค้ามาจากกัมพูชีพื้นที่นี้จึงเป็นเมืองท่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของกองคาราวานสินค้าและก็เป็นจุดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจในนุกนั้นมีความมั่งคั่งหรือว่าหั่งมีเมื่อประชาชนผู้ที่อยู่ในเมืองนี้มีความหั่งมีก็จะนำเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาทำบุญสร้างวัดวาอารามรอพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเห็นค้นพบในปี2024ผ่านมานั้นก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนว่าศิลปะแบบลาวๆศิลปะแบบล้านสร้างล้านนานั้นมีความสวยงามหลาย
1: บ่เพียงเท่านี้ดินแดนสุวรรณคมคำยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งยั่งยืนได้จากการพบพระพุทธรูปจำนวนหลายห้อยองค์พร้อมกับเศษอิฐเศษฐานห้องหับพระอยู่บริเวณเดียวกันแสดงว่าในอดีตบ่อนี้เคยเป็นวัดหลวงหรืออารามขนาดใหญ่ที่มีพระสงฆ์สามเณรและผู้คนมาปฏิบัติธรรมอย่างหนาแน่นต่อมาความเจริญหุ่งเหืองนี้อาจจะยุติลงย้อนภัยสงครามการยัดแยงอำนาจในยุคอดีตหรือภัยธรรมชาติเช่นแม่น้ำของเปลี่ยนทิศทางหรือเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่น้ำท่วมสัตว์เอาตัวเมืองและวัดวาอาหามให้จมอยู่ใต้ดินทรายจนกลายเป็นเมืองบาดาลที่ถูกฝังไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนจะถูกค้นพบในปัจจุบัน
0: ท่านเจือกแผงถ้าว่าเว้าถึงแขวงบ่อแก้วในปัจจุบันสิ่งทำอิฐที่บุคคลคิดฮอดก็คือแก้วประเสริฐเพราะว่าไผ่โทนหรือว่าแก้วนินต่างๆที่มีหลากหลายสีนั้นซึ่งความจริงแล้วทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในคงเขตนี้เต็มไปด้วยเฮธาตุและแก้วประเสริฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับความเจริญหุ่งเหืองทางด้านการค้าของนครสุวรรณคมคำในอดีตหรือเมืองต้นเพิงปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าซื้อแขวงบ่อแก้วนั้นรัฐบาลลาวได้อนุมัติสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่26มีนาปีคศ1983นี่เองแต่ในแง่ประวัติศาสตร์แล้วพื้นที่ในแถบนี้โดยเฉพาะเมืองห้วยทรายและเมืองต้นเพิงนั้นเป็นสถานที่ที่มีแก้วมีคาฝังอยู่ในดินอย่างหนาแน่นซึ่งบ่ต่างจากซื้อในตำนานของนครสุวรรณคมคำคำว่าสุวรรณะก็แปลว่าคำและโคมคำก็หมายถึงแสงสว่างที่หุ่งเหืองเหลืองเหลื่อมคือกันกับแก้วหรือคำที่มีคุณค่าประเสริฐนั่นเองนี่สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในยุคนั้นรับรู้ถึงความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าในผืนแผ่นดินนี้มาตั้งแต่ดนนาน
1: เป็นอันว่ามื้อนี้หลายการเพลงดังในอดีตบ่ได้เว้าถึงเพลงแต่เว้าถึงเรื่องในอดีตพอมีบางคนเห็นว่าผู้ดำเนินรายการเป็นคนมักเลาะมักเดินทางเลยมาถามถึงเรื่องพระเจ้าใหญ่ที่พบเป็นในใต้ดินเมื่อ2ปีก่อนที่เดินดอกนิ้วคำเมืองต้นพึ่งดินแดนอริยธรรมสุวรรณคมคำจึงได้นำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าสู่ฟัง บทสรุปแล้วแฮแก้วและทับทิมเปรียบเหมือนแม่เล็กที่ดึงดูดความพังมีเข้ามาสู่เมืองการที่สุวรรณโคมคำตั้งอยู่ในภูมิสันฐานที่มีทั้งเส้นทางคมนาคมที่ดีในแม่น้ำของและทรัพยากรที่มีค่าสูงคือแก้วประเสริฐและคำอยู่ห่วมกันได้นั่นมันจึงเป็นปัจจัยสมบูรณ์แบบที่ยู่ดันให้เมืองท่าแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่หังมีและสามารถสร้างวัดวาอาฮามที่ยิ่งใหญ่ได้ในอดีตเรื่องในอดีตมีมากมายกายกองบ่ฮู้จะเล่าหมดได้มื้อใดสนใจแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นน้ำกันได้เด้อมาฟังเพลงน้ำกันอีกเติมก่อนนอกเพลงสาวบ่แก้วลืมอ้ายแล้วกาเพลงนี้พรสวรรค์พันธวิจิตรเป็นคนแต่งเรียงสมัยทงคำมีขับห้อง

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเซนแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาติกา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สวรรณเขตประกาศหับหองสั่งตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงสำเร็จสมณะกวนไก่ประสานงานแหลกคนครัวคำห้องขอความเป็นธรรมการค้ากัมพูชีอาเซียนเจริญเติบโตหลายกว่าสาวส่วนห้อยต่อไปเสิร์ชฐานฟังรายละเอียด
1: สภาประชาชนแขวงสวรรณเขตได้หับพองเอากันสั่งตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงในนี้10เมืองมี4ตาแสง4เมืองมี5ตาแสงและ1เมืองมี7ตาแสงการค้นคั่วซับซ้อนบุคลากรเข้าในกลุ่มจักตาแสงแม่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขที่02และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431ท่านบุญจมอุบลประเสริฐเลขาพักแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการค้นคั่วซับซ้อนและจัดวางบุคลากรแม่นอิงใส่จุดพิเศษของท้องถิ่นโดยเฉพาะหากท่านที่ขึ้นกับตาแสงซึ่งกำหนดอยู่3ประเภทคือบรรดาบ้านหรือหากท่านบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่หากท่านการเมืองออนแอร์ติดพันกับปรากฏการณ์ยอท่อเป็นต้นหลักขายไม้ปลาสงวนหลักขายดินแมนโฮมบ้านเข้ากันเป็นกลุ่มบ้านหรือบ้านที่ขึ้นกับตาแสงแล้วหมายแดงสำหรับบรรดาบ้านหากทานการเมืองที่ขึ้นกับแผนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแมนจัดสรรเป็นประเภทหนึ่งส่วนหากทานบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่ติดพันกับการพัฒนา

0: 的后，我和我国不少钱，砍了我不得钱了，我不是把砍钱那个中国的面也不砍分的，那个我路面砍了，把钱弄不钱了，为了解开的话有啊砍了，那个拜不进，他跟对他砍那砍不钱，他慌，他不砍，他慌不砍，他不砍就放不钱了，没那拜再砍钱了，为了解开的话有啊砍，你们搁着呢，搁着就完了。สำหรับบ้านที่มีเบาไม้พัฒนาเชิงรุกเป็นตัวกลางเน้นเอาประกันของเมืองประกอบเขาธรรมดามีสถานที่ที่ท่านก็เรียนท่านพัฒนาเชิงรุกเป็นตัวกลางนั่นเองประกอบเขาเป็นลักษณะต่างกันสำหรับเขตได้เป็นเขตพัฒนาเนี่ยเขาเน้นใส่นักวิชาการเป็นหลักเอากรรมการของเมืองเป็นเลขาเอานักวิชาการเป็นพ่อมีแม่นการเป็นพ่อสำหรับการจัดการบุคลากร
1: ท่านบุญจบอุบลประเสริฐให้ฮู้ตื่มว่าโครงประกอบองค์คณะพรรคภาคสารจ่าแสงที่ประกอบมี13หา15หน่วยพรรคขึ้นกับแม่นกำหนดให้มีคณะบริหารงานภาคสารพรรคทั้งหมด5สหายและกรรมการคณะบริหารงานพรรคภาคสารจ่าแสง3สหายสำหรับคณะพรรคภาคสารจ่าแสงที่มี16หา30หน่วยพรรคขึ้นกับกำหนดให้มีคณะบริหารงานภาคสารพรรคทั้งหมด7สหายและกรรมการคณะบริหารงานพรรคภาคสารจ่าแสง5สหายส่วนคณะพรรคภาคสารจ่าแสงที่มี31หน่วยพรรคขึ้นไปกำหนดให้มีคณะบริหารงานภาคสารพรรคทั้งหมด9สหายและมีเลขาคณะบริหารงานพรรคภาคสารจ่าแสงห้องคณะบริหารงานพรรคภาคสารภาคสารจ่าแสงกรรมการคณะประจำพรรคภาคสารจ่าแสงและกรรมการคณะบริหารงานพรรคภาคสารจ่าแสง6สหาย
2: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกลไกประสานงานและคนควาคำห้องขอความเป็นธรรมของบรรดากรรมธิการสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17หา18สิงหานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางธุมารีวงศ์พจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมมีบรรดาท่านรองประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกรมและพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในสภาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างนาและเซียวซานจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมท่านนางธุมารีวงศ์พจันทร์กล่าวว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความหับหู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแก้ไขคำฮ้องขอความเป็นธรรมโดยเฉพาะแม่นการหับคำฮ้องขอความเป็นธรรมผ่านประตูเดียวและการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมก็คือกรรมธิการภายในสภาแห่งชาติให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามขั้นตอนของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเหตุให้กลไกการประสานงานในการค้นคว้าแก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกับบรรดากรรมธิการภายในสภาแห่งชาติมีความลงเลียนกลมเกลียวว่องไวสัดเจนและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามนิติกรรมใต้กฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องถูกฉบับปี2022และมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมฉบับเลขที07ลงวันที่9มังกร2023เพื่อเป็นบอนอิงในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในปี2007กองประชุมได้หาฟังการเสนอบทเรียนและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการหับและแก้ไขคำห้องถูกของประชาชนจากเสี่ยวซานต่างประเทศการหับและค้นคว้าพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกลไกการประสานงานในการค้นคว้าคำห้องขอความเป็นธรรมระหว่างกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกับกรรมาธิการสภาแห่งชาติผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำห้องถูกฉบับปี2022ในระยะผ่านมาเพื่อประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือในการปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อซอกให้เห็นปัญหาข้ออุดตันและขอดการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่ยังบ่ทันสอดคล้องเพื่อสืบต่อคนควาปรับปรุงแก้ไขจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันจัดแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อค้นคว้าประกอบความเห็นปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนต่อบรรดาเนื้อในเหล่านี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางและต่างหน้าแต่ละกลุ่มขึ้นเสนอบทเรียนเหตุให้กองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝืด

0: ระยะผ่านมาคณะผักแขวงอุดมไซได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ปรับปรุงหักฐานผักโดยเฉพาะหักฐานผักบ้านเป็นปกติต่อเนื่องได้ก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานบ้านที่ขึ้นกับเมืองตามขบวนการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันอยู่แขวงอุดมไซท่านบุญคงราชเจมพรเลขาคณะบริหารผักแขวงอุดมไซให้รู้ว่าผ่านการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานผักบ้านเห็นว่าระบบการจัดตั้งหักฐานผักบ้านส่วนหลายแม่นมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าสมาชิกผักประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการพาของผักและภายในบ้านมีความสงบปลอดภัยดี
1: ผ่านการจัดการปฏิบัติกับเกี่ยวและดำเนินของประชุมใหญ่หักฐานผักบ้านเห็นได้ว่าผู้ประกอบคณะผักมีความส่งส่วนการคิดหันเป็นหนึ่งระบบการจัดการหักฐานผักบ้านส่วนหลายแม่นมีความเข้มแข็งที่ดีขึ้นกว่าเก่าสมาชิกผักและประชาชนระดับเฝ้ายังเชื่อมั่นต่อการพาของผักภายในบ้านมันมีความสงบปลอดภัยและมีความสมาธิคงทนกันดีกระบวนการผลิตสินค้าการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเกินสารต้นโซนมันดีขึ้นกว่าเก่าถ้าเทียบเคยในระยะต่างมาแต่ทั้งยังได้ประการการจัดการปฏิบัติจริงยังพบเห็นหากท่านครับบ้านกำลังนึ่งการกระเทียมด้านในเส้นรายงานการเมืองการพัฒนาบ้านอย่างประละเอียดกระบวนการกระบวนการต้นดินการดำเนินชีวิตการเมืองภายในอาคารพักก็ยังบ่ทันลึกซึ้งดีเท่าที่ควรการคัดเลือกบุคลากรเข้าในคณะพักบ้านโดยเฉพาะเมนเป้าหมายผู้ที่จะเป็นเลขาพักนายบ้านพบความยุ่งยากพอสมควรบุคลากรบ้านจำนวนหนึ่งบริมาตรฐานเงินค่าบุคลากรจำนวนหนึ่งจะเป็นเลขาพักนายบ้าน
0: ท่านบุญคงราชเจมพรให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าองค์คณะผักแขวงอุดมไซเจ้าใจใส่สืบต่อปรับปรุงหักฐานผักบ้านติดพันกับการสร้างขบวนการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยสุมไซจัดสรรภูมิลำเนาเต้าโฮมบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่และสร้างตั้งองค์คณะผักหักฐานสะแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งอย่างเป็นเจ้ากาศ
2: วันที่17สิงหาคมนี้กรมชลประทานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบหาบสัวขาวโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือและโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหียวนาคอหลวงจันทร์ที่นำใส่ห่วงเงินกู้ยืม ADB ของโครงการพัฒนาพื้นฐานโค้งลางชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงพิธีในครั้งนี้ได้มีการเซ็นมอบ2โครงการโครงการที่1เซ็นมอบโดยท่านสมราศีเจริญนิตผู้อำนวยการบริษัทเจริญนิตก่อสร้างจำกัดผู้เดียวในนามผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือหับโดยท่านคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์โครงการที่2มอบโดยท่านวิไลศักดิ์ลาสารักผู้อำนวยการบริษัท Southern Stoneสำรวจออกแบบและก่อสร้างจำกัดในนามผู้รับเหมาโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหี้ยวรับโดยท่านคำพจันทร์วงศนะหัวหน้ากรมชลประทานท่านแสงอรุณสุริยวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านนางจันทคอนบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประธานองค์การปกครองเมืองหาดไซฟงห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงจันทร์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้โครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยหมักเหี้ยวภายใต้โครงการพัฒนาพื้นฐานโค้งลางชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงได้ลงนามสัญญาในวันที่28สิงหาคม2025ด้วยมูลค่า1ล้านกว่าดอลลาร์มีระยะก่อสร้าง5เดือนขอบเขตเวียกงานสำคัญประกอบมีอนามัยสิ่งกีดขวางและสร้างคันคูป้องกันน้ำก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำและติดตั้งจักสูบน้ำ6หน่วยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า500กิโลโวลต์อัมเปร์ซ่อมแปลงเปลี่ยนแทนประตูน้ำ8จุดก่อสร้างพื้นป้องกันการกัดเซาะวางท่อและสร้างหัวกำแพงสำหรับโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานห้วยเดือมีมูลค่า938,000กว่าดอลลาร์ประกอบมีอนามัยขุดลอกก่อสร้างเฮือนจักสูบน้ำติดตั้งจักสูบน้ำและระบบไฟฟ้า ป้องกันเจือนและซ่อมแปลงประตูน้ำด้านเทิงด้านลุ่มเวียกงานทางมดสำเร็จห้อยส่วนห้อยและผ่านการกวดกาเทคนิคพร้อมทดลองนำไส้ภายหลังสำเร็จโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสวยฟื้นฟูระบบโซลาร์ประทานให้มีความมั่นคงเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบและควบคุมน้ำลดพรปัญหาการกัดเซาะและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนสามารถนำไส้น้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังการก่อสร้างจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและนำไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยืนยงในระยะยาวต่อไปเสินทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบุดุลวันนี้กระทรวงการค้าของกัมพูชารายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะเดือนมกราคม5เดือนกรกฎปีนี้รวมมี10ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีโดยการส่งออกของกัมพูชาไปสู่อาเซียนในระยะ7เดือนของปีนี้รวมมี3ตื้อกว่าดอลลาร์กลมเอา 0.14 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนการนำเข้าจำนวน8ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 32.6 ส่วนห้อยในขณะเดียวกันการค่าระดับภาคพื้นกลมเอา 25.6 ส่วนห้อยของปริมาณการค้าทั่วโลกทั้งหมดของกัมพูชารวมมี40ตื้อกว่าดอลลาร์ในระยะ7เดือนที่ผ่านมาโดยคู่ค่าระดับภาคพื้น5อันดับทำอิฐของกัมพูชาแม้นเวียดนามสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากนั้นสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาประกอบมีเครื่องนุ่งห่มและเกิบสินค้าสำหรับการเดินทางแผงโซลาร์เซลล์อย่างรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้ากสิกรรมเซนวาข้าวสารเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างพารามันต้นทุเรียนและกล้วย
2: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบรมนีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในระยะเวลากลางคืนให้แขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานสูงเพื่อสุกยูแขนงดังกล่าวให้ง่ายและหยับเวลาการใช้ไฟซึ่งจะสวยให้ระบบมีกำลังแจกจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้อย่างมั่นคงในระยะเวลากลางวินเคียงคู่ไปกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศการประกาศเผยแพร่ต่อแขนงอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้หับส่วนลดค่าไฟฟ้าเหลือหัวหน่วยละ600จัสสกุลเงินของเมียนมาจากอัตราปกติหัวหน่วยละ900จัสสำหรับการใช้ไฟในระยะเวลา 3 โมงถึง 5 โมงของทุกๆวันมาตรการนี้แมนการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าให้ได้หลายขึ้นในเวลากลางเว้นรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสุนนี้อ่าน

มีเงินแสนแม่นฮู้ใช้จ่ายเหมาะสมระดมการลงทุนค้าขายเรื่อยๆทุกกายใจอดสู้บ่มีจ่าจมเมื่อยทำอยู่เรื่อยบ่คันบ่นานได้เป็นเศรษฐีท่านเอ๋ยสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำเนาะพบกับท่านผู้ฟังแต่คืนวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์มาพร้อมกับความมุ่นเสริญฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจและผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาทานผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ว่าท่านจะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ทางต่างแขวงเอาทุกคนทุกอาชีพมีวีซ่าแตกต่างกันไปวีซ่าอาชีพในชีวิตประจำวันแต่ละคนขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกทานเนาะและสำหรับค่ำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่าเพียงนางแต่ว่าทำอีกจากรายการให้ทานได้เปลี่ยนบรรยากาศม่วนซื่นกับเสียงเพลงห้องจักหนึ่งเสียงเพลงสักก่อนเนาะ

เอาหลังจากที่หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นเพียงนางจากผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟังสองมือต่อมาสายคนนั้นก็มาตามนัดโดยที่ค่อยได้กะเกียมเครื่องไว้ท่าแล้วค่อยได้ขึ้นโหลดกับสายคนนั้นและเฮาได้แนะนำตัวเองให้กันฮู้พ่อสื่อสมพรเด้อลูกเด้สื่อหยังลูกสื่อสมจิตพ่อสมพรไถ่ถามเรื่องของค่อยด้วยความสนใจค่อยก็เว้าไปตามความจริงทุกอย่างถึงว่ามันจะเจ็บปวดปานใดก็ตามขี่รถไปโดนเติบก็ไปฮอดเฮือนหลังหนึ่งที่มีเดินหน้าบ้านกวงๆประตูหัวอันงามและเฮือนหลังใหญ่ๆตั้งอยู่จากนั้นพ่อสมพรก็ได้พาข่อยย่างไปที่หลังบ้านมีเฮือนน้อยหลังหนึ่งตั้งอยู่พร้อมกับบอกหน้าที่ของข่อยก็คือเป็นคนสวนให้อนามัยตัดหญ้าบวรบัดต้นไม้ตามเดินบ้านค่อยตอบตกลงเหตุเรียกนี้ด้วยความดีใจจนเศร้ามือต่อมาพ่อสมพรได้มาหาข่อยอีกครั้งพร้อมกับพาข่อยไปอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ่อนที่ข่อยนอนพอไขประตูเข้าไปก็เต็มไปด้วยหนังสือที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบพ่อสมพรได้เว้าว่าหากมีเวลาว่างจากการเฮ็ดเวียกให้ลูกมาอ่านหนังสืออยู่นี่เด้อความฮู้เท่านั้นที่จะเฮ็ดให้ลูกได้ดีระดับการศึกษาบ่สำคัญในนี้มีปื้มเกือบทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการตลาดการเบิ่งคนและอื่นๆคนผู้หนึ่งสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในเวลาอันสั้นๆถ้าหากว่าฮู้วิธีและมีความฮู้ความสามารถและก็มีอีกหลายคนที่ใช้เวลาหลังชีวิตเพียงเพื่อประคับประคองเอาชีวิตอยู่รอดไปแต่ละมือย้อนว่าเขาเจ้าบ่ได้ใส่ใจในวิธีการศึกษาให้ลูกตั้งใจศึกษาเอาความรู้จากห้องนี้ให้ได้หลายที่สุดถ้ามีความรู้เมื่อใดโอกาสจะมาหาลูกเองค่อยฟังด้วยความตั้งใจและประทับใจในคำเว้าของพ่อสมพรจนคนหัวลุกเฮ็ดให้ค่อยมีแห่งใจและมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง

จากนั้นข่อยก็ตั้งใจเฮ็ดเวียกเวลาว่างก็มาอ่านปื้มตามที่พ่อสมพรได้แนะนำข่อยอ่านด้วยความตั้งใจหาความรู้เพราะที่เสียนางไปก็ย้อนข่อยบ่มีความรู้เพียงพอที่จะรักษาเอานางไว้ได้ข่อยอ่านแล้วอ่านอีกโดยเฉพาะแม่นปื้มบริหารธุรกิจค่อยมาเป็นคนส่วนอยู่นี่เป็นเวลา2ปีเฮ็ดเวียกด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์จากนั้นพ่อสมพรก็ค่อยๆทดสอบความสามารถของค่อยอยู่เรื่อยๆโดยการเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในบริษัทของพ่อสมพรเองมาปรึกษาหารือกับค่อยในเวลาว่างค่อยเองก็มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในแบบความคิดของค่อยโดยอิงใส่หลักการที่ค่อยได้ศึกษาจากปื้มต่างๆเป็นเวลา2ปีจากนั้นค่อยได้รับโอกาสจากพ่อสมพรโดยได้ติดตามไปงานนี้งานนั่นเรื่อยๆเฮ็ดให้ค่อยเริ่มรู้จักการเข้าสังคมแต่หน้าที่หลักของค่อยก็ยังเป็นคนสวนคือเก่าจนฮอดปีที่3ธุรกิจของพ่อสมพรกำลังเข้าสู่ยุคถดถอยพนักงานเก่งๆของบริษัทลาออกค่อยจึงได้มีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งจากคนสวนไปเป็นพนักงานการตลาด1ปีทำอิฐค่อยพยายามศึกษาระบบขององค์กรอย่างเอาจริงเอาจังจนปีที่2ค่อยเริ่มมีการเสนอคำคิดเห็นและวิธีการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยอมรับของคนในบริษัทจากนั้นค่อยได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยพ่อสมพรซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทซ้ายผู้ให้โอกาสค่อยในมือนี้ค่อยทั้งเป็นผู้ช่วยและคนติดตามพ่อสมพรบ่ว่าจะไปเวียกหรืองานสังสรรค์ต่างๆค่อยก็ได้ไปนำค่อยตั้งใจเฮ็ดเวียกหาประสบการณ์จนลืมไปว่าเวลาผ่านไป5ปีแล้วที่ค่อยบ่ได้พบกับนางจนมือหนึ่งในงานพบปะนักธุรกิจซึ่งจัดขึ้นอยู่ในโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งข่อยก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโดยเป็นผู้ติดตามพ่อสมพรในงานมีนักธุรกิจใหญ่ๆระดับประเทศหลายคนเข้าร่วมบางคนก็มากับลูกน้องบางคนก็มากับภรรยาและบางคนก็มากับเลขาในขณะที่ค่อยกำลังตื่นเต้นกับการส่งงานอยู่นั้นค่อยก็เสื้อตาไปเห็นหญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงงามๆยืนควงแขนกับนักธุรกิจอายุแก่คนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับนางค่อยพยายามย่างเข้าไปเบิ่งใกล้ๆโดยที่หัวใจของค่อยเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เข้าไปใกล้ๆพอที่จะจื่อได้หญิงคนนั้นเป็นนางนางคนที่ข่อยหักสุดหัวใจหักบ่เคยเปลี่ยนแปลงนางแนมมาเห็นข่อยแต่เหตุคือคนบ่ฮู้จักข่อยย่างเข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านางค่อยพยายามตั้งสติบ่ให้มีน้ำตาไหลออกมาค่อยถามออกไปนางเจ้าเป็นจังใดสบายดีบ่นางตอบแบบพยายามลบสายตาค่อยค่อยสบายดีพร้อมกับพยายามปิ้นหน้านี้ค่อยสังเกตเห็นคิ้วข้างซ้ายของนางมีหอยแป้วและแขนข้างขวาของนางก็มีหอยซ้ำอยู่นางพยายามเอาผมมาปกหอยแป้วนั้นไว้แล้วนางก็ย่างหนีไปแบบคนบ่ฮู้จักกัน
ข่อยเริ่มจะกั้นน้ำตาเอาไว้บ่ได้แล้วข่อยฝ้าวแล่นออกมาจากงานแล้วเข้าไปในห้องน้ำตอนนี้ตาทั้งสองข้างของข่อยมันมีน้ำไหลซึมออกมาเสียงสะอื้นของข่อยดังขึ้นค่อยๆข่อยฮู้จักนางดีเพียงแต่เบิ่งแววตาของนางเท่านั้นข่อยก็ฮู้แล้วว่าในส่วงเวลาที่ผ่านมานางคงจะได้พบกับเรื่องให้ห้ายจนหนับบ่ทวนแล้วข่อยกำกำปั้นทุบใส่กับฝาห้องน้ำด้วยความเหลือใจที่บ่สามารถรักษาเอานางไว้ได้แห่งข่อยคิดถึงอดีตสมัยเฮียนน้ำกันลิ้นน้ำกันตอนหนีมาเวียงน้ำกันใหม่ๆเสียงสะอื้นของข่อยแห่งดังแห่งขึ้นข่อยพยายามเอามือเช็ดน้ำตาเพื่อตั้งสติอีกครั้งค่อยไขประตูห้องน้ำแล้วล้างหน้าอยู่อ่างล้างมือค่อยเริ่มตั้งสติได้จากนั้นค่อยก็กลับเข้าไปในงานอีกครั้งค่อยพยายามโซกหานางแต่บ่เห็นเห็นเพียงทรายที่นางยืนควงแขนอยู่นางไปใสข่อยพยายามซอกในงานจังได้กับบ่เห็นจากนั้นข่อยได้ย่างออกจากงานอีกครั้งเพื่อซอกหานางจนข่อยย่างไปฮอดใกล้ๆบ่อนจอดรถข่อยก็ได้เห็นนางที่กำลังนั่งให้อยู่ข่อยย่างเข้าไปหานางย่างไวข่อยจับเอาแขนนางแล้วพานางแล่นออกมาทางนอกความรู้สึกตอนนี้มันบ่ต่างอย่างเลยกับตอนที่ข่อยจับแขนนางอยู่ตามทุ่งนาในคืนนั้นคืนที่ข่อยคิดว่าจะไปสั่งลานางในตอนนั้นเฮาพากันแล่นออกมาไกลเติบจนฮอดบ่อนบ่มีคนจิงพากันหยุดค่อยปีนหน้าหานางแล้วค่อยๆเอามือจับเอาผมที่ปกหน้านางมาแบบเบาๆนางค่อยๆเอามือปัดน้ำตาออกจากแก้มของค่อยโดยที่น้ำตาของนางก็กำลังไหลออกมาเส้นกันข่อยจับมือนางเข้ามาโอบกอดด้วยความแหงและมือของนางก็กอดเอวข่อยไว้แน่นสองคนเฮากอดกันอยู่ดนเติบข่อยสูดดมเอากลิ่นผมของนางเวลาผ่านไป5ปีแล้วที่ข่อยบ่ได้พบนางแต่กลิ่นผมและความสัมผัสทุกอย่างยังเหมือนเดิมบ่ต่างไปจากความหักที่ข่อยยังมีต่อนางเลยเฮากอดกันอยู่โดนเติบนางค่อยๆเอามือออกจากแอวของข่อยแล้วถอยห่างออกมาจากตัวข่อยก้าวหนึ่งนางเงยหน้าขึ้นมาเบิ่งหน้าข่อยพร้อมทั้งเว้าว่าเป็นหยังเจ้าคือบ่กลับบ้านฮู้บ่หลังจากที่เฮาจากกัน1ปีข่อยมีโอกาสได้กลับบ้านอีกครั้งพ่อแม่ของเจ้าฮู้ข่าวว่าข่อยกลับไปพวกเพิ่นก็พากันมาถามข่าวคราวนำข่อยข่อยแนมเห็นแม่ของเจ้าทั้งให้ทั้งห้องในตอนนั้นที่ข่อยได้ฮู้ว่าเจ้ายังบ่ทันกลับบ้านข่อยทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงข่อยบ่มีคำตอบคำใดให้พ่อแม่ของเจ้านอกจากคำขี้ตัวให้พวกเพิ่นสบายใจข่อยบอกว่าเจ้าสบายดีมาอยู่เวียงจันทน์เจ้ายุ่งยากเวียกหลายเลยบ่มีเวลากลับบ้านและข่อยก็ได้แบ่งปันเงินส่วนหนึ่งที่ข่อยหามาได้เอาให้พวกเพิ่นไว้ใช้จ่ายโดยที่บอกว่าเป็นเงินที่เจ้าฝากเมื่อให้จนปีที่สองข่อยได้กลับบ้านอีกครั้งก็ยังบ่เห็นเจ้ากลับบ้านอีก
ค่อยเริ่มบ่แน่ใจว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือบ่จากนั้นทุกครั้งที่ค่อยฝากเงินเมื่อบ้านค่อยจะแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งให้กับพ่อแม่เจ้าโดยที่บอกว่าเป็นเงินที่เจ้าฝากให้เจ้าเป็นแนวใดในช่วงเวลาที่ผ่านมานางเอ่ยถามค่อยก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้นางฟังและได้บอกสาเหตุที่ค่อยบ่ได้กลับบ้านเพราะค่อยตั้งใจเอาไว้ว่าหากมือใดค่อยได้ดีค่อยจริงจะกลับไปตามที่ค่อยได้บอกในจดหมายในมือที่ค่อยได้จากลามาและค่อยก็ต้องกลับไปพร้อมเจ้าเพราะค่อยเป็นคนพาเจ้าหนีมาในส่วงเวลาที่ผ่านมาถึงเวลาจะผ่านไปดนนานป่านใดแต่ความหักที่ค่อยมีต่อเจ้าบ่เคยเปลี่ยนไปเลยนางต่อไปนี้ค่อยจะเบิ่งแยงเจ้าเองส่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบ่ว่ามันจะเกิดหยังขึ้นกับเจ้าก็ตามค่อยจะเป็นคนรักษาทุกอย่างให้มันดีขึ้นเองเจ้ายังเป็นนางที่มีค่าสำหรับค่อยเสมอเฮามาเริ่มต้นกันใหม่เนาะพอแต่ค่อยเว้าจบนางให้เสียงดังขึ้นกว่าเก่าพร้อมกับแขวงหัวนางพยายามเซ็ดน้ำตาแล้วเว้าออกมาว่าค่อยขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างห่างไก่ของค่อยมันเปื้อเปื้อนเกินกลัวที่จะกลับไปหาผู้ชายดีๆคือเจ้าแล้วให้เจ้าเริ่มต้นใหม่แล้วลืมค่อยให้ได้ค่อยบ่มีค่าพอที่จะอยู่กับเจ้าแล้วเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของค่อยจิตค่อยอยากให้เจ้าได้พบกับคนที่ดีกว่านางเว้าจบด้วยน้ำเสียงสะอื้นค่อยหับหูได้ว่าความหักที่นางมีต่อค่อยยังบ่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนอื่นอาจจะเบิ่งค่อยว่าบ้าความหักเพราะค่อยบ่สามารถอธิบายให้คนอื่นหู้ได้ว่านางเป็นแบบใดแต่สำหรับค่อยนางคือผู้หญิงที่ดีที่สุดเสมอสำหรับค่อยจากนั้นค่อยพยายามโอบกอดนางอีกครั้งแต่นางปฏิเสธพร้อมกับบอกให้ค่อยกลับไปซะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าพร้อมกับบอกว่าหากมีโอกาสให้ค่อยกลับเมื่อยามบ้านเดจากนั้นนางก็ปีนหน้ากลับไปพร้อมย่างออกไปค่อยเฝ้าแลนไปจับแขนนางไว้แล้วเอานางเข้ามากอดอีกครั้งพร้อมกับเว้าขึ้นว่านางเอ้ยบ่เป็นหยังค่อยรับเจ้าได้ทุกอย่างต่อไปนี้ค่อยจะเบิ่งแยงเจ้าให้ดีที่สุดนางบ่เว้าหยังมีแต่เสียงสะอื้นกับแขวงหัวปฏิเสธจากนั้นนางก็หนีค่อยไปอีกครั้งค่อยแล่นนำไปพร้อมกับจับเอานามบัตรของค่อยใส่มือให้นางแล้วบอกว่าค่อยจะอยู่กับเจ้าเสมอหากเจ้ายังต้องการค่อยพอเว้าจบนางก็เอามือมาเซ็ดน้ำตาเลื่อนยางออกจากค่อยไปโดยที่ค่อยยังยืนอยู่บนเก่าสายตาของค่อยจับจ้องเบิ่งนางที่ห่างจากค่อยไปเรื่อยๆขาทั้งสองข้างของค่อยอ่อนแหงลงค่อยลงไปนั่งกับพื้นขอบทางแบบบ่ฮู้สึกโตค่อยเริ่มทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาค
ข่อยจากบ้านมาเป็นเวลา5ปีข่อยบ่ได้จากเพียงแต่บ้านแต่ข่อยได้จากพ่อแม่ที่สุดหักและเป็นห่วงข่อยที่สุดป่านนี้ทั้งสองเฒ่าจะเป็นจังไดข่อยบอกกับตัวเองว่าอดทนอีกหน่อยหนึ่งให้เก็บเงินได้อีกจักก้อนแล้วจึงจะกลับไปพร้อมกับความสำเร็จเพื่อให้พ่อแม่มีความภูมิใจบึดหนึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นข่อยเฝ้าจับออกมาเบิ่งซึ่งเป็นเบอร์ของพ่อสมพรโทรมาข่อยหยุดโทรศัพท์ขึ้นใส่หูพ่อสมพรได้บอกว่างานกำลังจะเลิกแล้วพ่อสมพรกำลังจะกลับหลังจากวางโทรศัพท์ข่อยก็เฝ้าออกไปหาพ่อสมพรพร้อมกับแนมหานางอีกครั้งแต่ก็บ่เห็นบ่ดนข่อยก็ได้พบกับพ่อสมพรแล้วพากันออกจากงานถึงว่าการพบกันครั้งนี้ของข่อยกับนางจะบ่ได้เป็นดังใจที่ข่อยคิดไว้แต่ข่อยก็ยังตั้งความหวังอยู่เลิกๆว่านางจะติดต่อกลับมาเมื่อถึงเวลาเวลาผ่านไป6เดือนข่อยสามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งและข่อยก็ได้มีตำแหน่งน้อยในบริษัทแห่งนี้ข่อยคิดว่าข่อยพร้อมแล้วที่จะเอาความสำเร็จอันนี้เมื่อให้พ่อกับแม่ได้ชื่นชมจากนั้นข่อยได้ตัดสินใจลาพักเพื่อกลับเมื่อยามบ้านก่อนกลับบ้าน1มื้อข่อยได้ไปเลาะตลาดเพื่อซื้อเครื่องนุ่งงามๆและของต้นอีกหลายอย่างเพื่อไปต้นพ่อกับแม่จนมื้อต่อมาข่อยได้ออกเดินทางแต่เช้าด้วยการขี่รถเมล์ระหว่างการเดินทางข่อยก็อดคิดฮอดนางบ่ได้เพราะขี่รถเมล์ครั้งนี้บ่มีนางนั่งเคียงข้างข่อยได้เสียนางไปแล้วแท้ๆบ่นี่ข่อยคิดไปต่างๆนานาจนข่อยเสื่อบหลับไปเพราะเมื่อยจากการขี่รถหลังจากขี่รถเกือบหมดมือก็ไปฮอดคิวรถใกล้ๆกับบ้านข่อยจากนั้นข่อยก็ได้ต่อรถเพื่อขี่เข้าไปในหมู่บ้านข่อยไปฮอดบ้านประมาณ5โมงแรงข่อยล้มรถห่างจากเฮือนประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นข่อยได้ย่างเข้าไปในหมู่บ้านหลายคนยังจื่อข่อยได้พร้อมกับคำทักทายแต่ส่วนหลายคนจะถามว่านางบ่มาน้ำกันบ่คือกับว่าพวกเขาคิดว่าข่อยกับนางยังอยู่น้ำกันข่อยย่างไปบ่ดนก็ไปฮอดเฮือนของข่อยข่อยหยุดแนมเบิ่งเฮือนของข่อยอยู่ไกลๆประมาณ80เมตรสภาพเฮือนเก่าลงจากแต่ก่อนหลายข่อยแนมเห็นพ่อนั่งฟันไม้อยู่ข้างเฮือนส่วนแม่ก็กำลังฮดสวนอยู่หน้าบ้านทั้งสองคนเฒ่าลงหลายข่อยย่างเข้าไปใกล้ๆตึมแม่ของข่อยแนมมาหาข่อยด้วยความสนใจฮอดตอนนี้น้ำตาข่อยเริ่มไหลออกมาแล้วแต่ข่อยพยายามกั้นเอาไว้ค่อยค่อยๆย่างเข้าไปโดยที่มีมือเบื้องหนึ่งถือกระเป๋าและอีกเบื้องหนึ่งถือถุงเครื่องต้นจากนั้นได้ยินเสียงแม่ของข่อยเว้าขึ้นว่าเท่าเม่นไผมาเฮือนเฮาพ่อข่อยวางผ้าลงพร้อมกับปิ่นหน้ามาหาข่อยพร้อมกับห้องขึ้นด้วยความดีใจว่าบักจิตบักจิตลูกเฮามาเท่าแม่ของข่อยเฝ้าวางขู่น้ำที่กำลังหดสวนแล้วเล่นมายุดอยู่ต่อหน้าข่อยแม่ค่อยๆหยกมือทั้งสองเบื้องขึ้นมาลูบใบหน้าข่อยโดยที่
ตาสองเบื้องมีน้ำไหลออกมาเมยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาจับเอาหัวค่อยโน้มลงบ่าของเมในใจเมคือสิอยากเว้าหยังหลายอย่างแต่ก็เว้าบ่ออกส่วนพ่อของค่อยยังนั่งอยู่บนเก่าโดยที่บ่แสดงอาการดีใจออกมาให้เห็นเลยแม่กอดค่อยดนเติบจิงปล่อยค่อยออกจากนั้นแม่พยายามถามว่าค่อยไปอยู่เวียงจันนั่นเป็นจังไดลำบากบ่ลูกทันใดนั้นเสียงพ่อก็เว้าขึ้นอย่าเฝ้าถามลูกหลายเท่าเอ้ยลูกมาเมื่อยๆบ่แม่นลูกอยากกินข้าวเด้ว่านรีบไปเฮ็ดกินให้ลูกกินไว้ได้ยินพ่อเว้าแนวนั้นค่อยอดกั้นน้ำตาของลูกผู้ชายเอาไว้บ่ได้แล้วพ่อก็คือพ่อบ่ว่าเวลาจะผ่านไปดนนานปานใดก็ตามพ่อก็ยังปิ่นห่วงเรื่องแต่การอยู่การกินของค่อยค่อยหีบเอามือมาเซ็ดน้ำตาพร้อมกับจับเอาถุงเครื่องต้นให้เมเมจับเอาแล้วย่างเข้าไปวางไว้ในเฮือนโดยที่บ่ได้สนใจเลยว่ามันมีหยังอยู่ในถุงหั่นจากนั้นเมก็เฝ้าแต่งกินโดยที่มืออีกเบื้องหนึ่งยังหยกขึ้นมาเสร็จน้ำตาอยู่เรื่อยๆค่อยนั่งลงตีนขั้นใดเฮือนโดยที่ปีนหน้าไปหาพ่อจากนั้นพ่อก็ถามขึ้นว่านางบ่ได้มานำลูกวะค่อยตอบว่าบ่แสดงว่าคนในหมู่บ้านบ่มีใครฮู้เลยว่าค่อยกับนางบ่ได้อยู่นำกันแล้วค่อยนั่งพักดนเติบแม่กระแตงกินแล้วเฮาได้มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบ5ปีค่อยได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆสู่พ่อแม่ฟังโดยที่บ่ได้เว้าเรื่องนางเลยอันใดที่แม่ถามเกี่ยวกับนางค่อยก็มีแต่ยิ้มยิ้มแม่ยังจมว่าอยากได้หลานแล้วแม่หักไปหักจะสวยเลี้ยงหลานเองดอกข่อยบ่กล้าเว้ายังข่อยกับนางบ่ได้อยู่นำกันแล้วข่อยก็บ่ได้บอกพ่อแม่พวกเฮาล้มกันจนดึกข่อยหับฮู้ได้ว่าความสุขของพ่อกับแม่รวมทั้งข่อยนำโดยที่พ่อแม่บ่ได้สนใจเลยว่าค่อยเอาหยังไปต้อนเพิ่น

ข่อยใช้เวลาอยู่2มือในการมายามบ้านครั้งนี้แล้วข่อยก็ได้สั่งลาพ่อกับแม่เพื่อกลับไปเฮ็ดเวียกตามเดิมก่อนกลับข่อยได้เอาเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมันเป็นเงินเกือบทั้งหมดที่ข่อยหามาได้มอบให้พ่อกับแม่เอาไว้ปลูกเฮือนหลังใหม่และเอาไว้ใช้จ่ายข่อยบอกพ่อแม่ว่าต่อไปบ่ต้องเฮ็ดเวียกหนักแล้วลูกจะฝากเงินมาให้ในแต่ละเดือนจากนั้นข่อยก็ได้ไปขอบพ่อแม่ของนางที่เพิ่นยังคิดว่าข่อยแม่นลูกเคยของเพิ่นอยู่ข่อยกลับมาเวียงจันทน์ในครั้งนี้ข่อยตั้งใจเฮ็ดเวียกเก็บเงินแล้วฝากเงินเมื่อบ้านเป็นประจำแต่ข่อยบ่กล้ากลับไปบ้านอีกเพราะข่อยบ่กล้าเว้าความจริงเรื่องข่อยกับนางให้คนทางบ้านฮู้ถ้าข่อยจะกลับไปข่อยก็ต้องมีนางกลับไปพร้อมแต่ความหวังของข่อยก็เหลือหน่อยลงไปเรื่อยๆเพราะเวลาผ่านไป2ปีแล้วที่ข่อยกับนางได้จากกันโดยที่นางบ่ได้ติดต่อมาเลยจนมื้อหนึ่งขณะที่ข่อยกำลังจะเข้านอนเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นข่อยจับมาเบิ่งเป็นเบอร์แปลกที่บ่เคยโทรมาจากเทือข่อยกดหับแล้วหยุกขึ้นใส่หูข่อยได้ยินเสียงเว้าขึ้นว่าสบายดีนี่แม่นเบอร์สมจิตบ่แม่นแล้วข่อยจื้อได้ทันทีว่านั่นแม่นเสียงของนางนางวะนี่แม่นแล้วจิตข่อยอยากกลับบ้านพาข่อยกลับบ้านได้บ่นางเว้าด้วยเสียงแผ่วเบาจากนั้นนางได้บอกสถานที่ให้ข่อยออกไปหาข่อยเฝ้าเกียมเครื่องแล้วออกไปทันทีเพราะสถานที่ที่นางบอกก็คือโฮงหมอแห่งหนึ่งบ่ดลข่อยก็ไปฮอดโฮงหมอแห่งนั้นข่อยสอบถามหาห้องที่นางพักอยู่ในที่สุดข่อยก็ซอกห้องที่นางอยู่เห็นซึ่งเป็นห้องน้อยดอกไฟบ่แจ้งปานใดเป็นมืดๆอยู่บรรยากาศสร้างหดหู่ข่อยแนมเห็นผู้หญิงจ่อยๆคนหนึ่งอยู่ถึงเตียงนอนอยู่ถึงเตียงเพียงคนเดียวโดยบ่มีคนมาเฝ้าเลยค่อยๆย่างเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นจึงจื้อได้ว่าแม่นนางค่อยเฝ้ายกมือมาอัดปากเมื่อได้เห็นสภาพของนางเพราะน้ำตามันไหลออกค่อยพยายามเอามือปิดปากไว้เพื่อบ่ให้มีเสียงสะอื้นดังออกไปนางสุดโทรมลงไปหลายทั้งจอยทั้งเหลืองปึ๊ดหนึ่งนางจึงเว้าขึ้นว่าเมนไผเมนทานหมอบ่ค่อยๆย่างเข้าไปนั่งลงอยู่ข้างๆเตียงของนางค่อยจับเอามือของนางยกขึ้นมาพร้อมกับว่าวาค่อยเองนางค่อยมาหาเจ้าแล้วนางกำมือค่อยแน่นแต่บ่ยอมปิ่นหน้ามาหาค่อยจากนั้นน้ำตาของนางก็ไหลออกมาเป็นสายค่อยเอามือลูบหัวนางพร้อมกับว่าวาบ่เป็นยังเด้อถ้าเจ้าหายดีแล้วค่อยจะพาเจ้ากลับบ้านเองแล้วเฮาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่น้ำกันอยู่พุ่นนางเว้าตัดขึ้นว่าค่อยอยากกลับมืออื่นนี่แล้วพอได้ยินแนวนั้นค่อยฝ้าวางมือของนางลงพร้อมกับเอาแขนทั้งสองข้างขึ้นมาเซ็ดน้ำตาแล้วข่อยย่างออกมาหาทานหมอเพื่อสอบถามอาการของนางจริงได้ฮู้ว่า
นางมาพักอยู่โรงหมอนี่หลายมื้อแล้วแต่บ่มีไผมาเยี่ยมเลยและท่านหมอยังบอกอีกว่านางเป็นโรคไห้ที่บ่สามารถปิ่นปัวได้นางจะอยู่ได้อีกบ่ดนข่อยฟังท่านหมอเว้าจบต้นตูของข่อยอ่อนแห้งไปหมดเป็นหยังฟ้าคือมากั่นแกงเฮาทั้งสองคนแท้ข่อยยอมแล้วข่อยยอมแพ้ต่อโชคชะตาของข่อยแล้วให้ข่อยเฮ็ดแนวใดข่อยก็ยอมขอเพียงแต่ให้นางหายดีข่อยยืนให้เอาตัวอิงใส่ฝาห้องดนเติบจากนั้นข่อยจริงกลับเข้าไปหานางอีกครั้งนางค่อยๆเอามือเท้ามาจับมือข่อยไว้แล้วเว้าว่าสัญญากับข่อยด้วยจิตว่ามืออื่นเจ้าจะพาข่อยกลับบ้านหากระหว่างทางข่อยเป็นหยังก่อนฮอดบ้านให้เจ้าจับมือของข่อยและกอดข่อยไว้จนสุดทางเด้อเมื่อฮอดบ้านแล้วให้เอาศพของข่อยไปฝังไว้กองกกไม้บ่อนที่เฮาเคยไปนั่งรวมกันหั่นเด้อข่อยอยากเว้าออกไปว่าบ่ต้องเว้าแบบนั้นแต่ข่อยก็บ่กล้าเว้าหยังออกไปคือมีอันใดมาคาคอข่อยอยู่ข่อยงึกหัวพร้อมกับให้สะอื้นขึ้นข่อยเอามือลูบหัวนางโดยที่เบื้องหนึ่งจับมือของนางไว้จนโดนเติบแล้วนางกดเสื้อไปค่อยนั่งอยู่ข้างๆของนางโดยที่บ่หลับเลยในคืนนั้นจนเช้ามื้อต่อมานางก็ขอบทานหมอเพื่อจะเดินทางกลับบ้านค่อยเมื่อเกียมเอาเครื่องแล้วก็พานางกลับบ้านตามความต้องการของนางค่อยค่อยๆจูมเอานางขึ้นรถเมล์เพื่อเดินทางกลับบ้านเฮานั่งเฮียงกันคือกันกับตอนมาแต่บ้านค่อยได้โอบกอดเอานางไว้ตลอดทางแห่งใกล้จะฮอดบ้านเท่าใดห่างกายของนางแห้งเย็นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดข่อยก็ได้พานางกลับมาถึงบ้านตามที่ข่อยได้ตั้งใจเอาไว้แต่ข่อยบ่นึกบ่ฝันว่าจะได้พานางกลับบ้านในสภาพนี้เมื่อฮอดบ้านบ่ดนนางก็ค่อยๆหลับตาลงแล้วจมออกมาค่อยๆค่อยเอาหูเข้าไปใกล้ๆจึงได้ยินว่าขอบใจเด้อไอจิตข่อยคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดแล้วที่ได้ความหักจากผู้ชายคือเจ้าความจำเป็นเฮ็ดให้เฮาต้องแยกกันแต่ในมือที่ข่อยจะจากโลกนี้ไปได้มีเจ้ามาอยู่ข้างๆแบบนี้ข่อยกับบ่เสียใจแล้วพอเว้าจบนางกดจากข่อยไปโดยที่บ่มีวันกลับมาแต่ข่อยก็ยังจับมือนางไว้บ่วางน้ำตาของข่อยไหลซึมออกมาข่อยเอาหัวโน้มลงนอนลงข้างๆศพของนางสายตาข่อยมือลอยคือคนหมดหวังจากนั้นสาวบ้านก็พากันมาจัดงานศพตามพิธีการแล้วเอานางไปฝังใส่กองกกไม้บ่อนที่นางบอกหลังจากงานศพของนางแล้วข่อยก็ได้กลับเมื่อเวียงจันทร์อีกครั้งเมื่อเก็บเอาเครื่องของและก็ลาออกจากเวียกเพื่อกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเพราะพ่อเมย์ของข่อยก็เฒ่าลงหลายแล้วข่อยต้องได้มาเบิ่งแยงพวกเพิ่น
และอีกอย่างข่อยก็อยากอยู่ใกล้ๆนางข่อยได้ไปปุกตูบปุกตูบน้อยอยู่ใกล้ๆกับหลุมศพของนางทุกเศร้าทุกแรงข่อยจะไปนั่งอยู่ตูบหันเพื่อเบิ่งตะเวนขึ้นตะเวนตกดินพร้อมกับนางข่อยมานั่งอยู่ตูบน้อยแห่งนี้ข่อยรู้สึกได้ว่านางยังมานั่งเคียงข้างกายข่อยตลอดเวลาบางครั้งข่อยก็ลมกับนางคนเดียวจนหลายคนว่าข่อยกลายเป็นบ้าไปแล้วแต่ข่อยรู้ตัวเองดีว่าข่อยเฮ็ดหยังลงไปข่อยรู้ว่าสิ่งที่ข่อยเฮ็ดมันเป็นสิ่งเดียวที่จะเฮ็ดให้ข่อยมีความสุขได้ในเวลาของข่อยที่ยังเหลืออยู่ของชีวิตข่อยจากนี้อีกดนบ่ฮู้ว่าจะดนซำใดข่อยจึงจะเริ่มต้นใหม่กับไผอีกจะคนหรือบ่ข่อยอาจจะอยู่แบบนี้ตลอดไปท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าเพียงนางซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมได้หมดลงแล้วเนาะขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการมาแต่ต้นจนถึงเวลานี้และก็ขอบใจหลายๆเด้อสำหรับเจ้าของบทเรื่องสั้นสอเทียงธรรมเนาะพร้อมๆเวลามาฮอดนี้ก็สมควรแก่เวลาที่จะได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปขออวยไส้พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ôi มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฮาร์สอยู่กับบุญน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้หับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละคำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานหับฟังอยู่ทั้งใดเนาะหับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและก็บุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟังสองเสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายเลยบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อนอกเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภัยแท้ที่จะลืมกันก่อน

เอายกจอบยกจอบกันได้เด้อปักปักเสียงเพลงซาซาบอกจากทีมงานเราขับตัวได้เนาะสองแรกๆกันแล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวไม่เดียวเนาะ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากประธานโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยผู้ฟังสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแดเนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่าเมื่อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเมื่อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ค่อยเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะบ่ฟังเนาะเพื่อนว่าอย่างซ่าๆแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้ออ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น1ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดโจรถเนาะฮอดเวลา 22:00 นนี่หมุนขึ้นมาหาฟังเลย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นหยังเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นที่ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกันมีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนดึกหรือบางคนเริ่มจากโมงดึกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างนี้นะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเฮ็ดเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหับผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเส้นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

ียงเพลงให้ทานได้รับฟังมวลๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่รับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นเมื่อนี่แมนวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่21เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดโนคันว่าสนุติดสังซาสั่งมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสนุสินักกลัวคันเป็นตาโบคิ้วสิบ่าวเบื้องไฟสนุแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแปลงทุกทุกด่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มตัวติดนับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมง5 6โมงเสียงแคนกระดังจั่นจั่นขึ้นมาบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็มาดำเนินรายการนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงห้องขับลำอีกจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ทานผู้ฟังได้หับฟังในยามเศร้าๆก็อย่างสิ้นนี้หลายคนได้ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเข้าในเวียกงานประจำวันของตนเองนั่นก็คือการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานเพื่อให้ไทยมาเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอกับความต้องการพร้อมทั้งมีส่วนเหลือแฮไว้และขายเป็นสินค้าสร้างความสมบูรณ์เข้มแข็งอยู่ภายในครอบครัวนำเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากรายการล้มทั่วทิศนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันศุกร์เลยได้ท่านผู้ฟังเป็นวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก็คือวันที่21เดือนสิงหาคริสตศักราช2026จากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่3วันเท่านั้นก็จะฮอดวันที่23สิงหาแล้ววันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศแบบบัวบ่ซ้ำน้ำบ่คุณแต่ผักเฮาจับป่าได้ทั้งหมดจากมื้อนั้นจึงเป็นพื้นฐานให้แก้กันดำเนินไปสู่การปลดปล่อยประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคม1975ญาติเอาอำนาจเอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินนั้นครบถ้วนสิทธิประชาธิปไตยประชาชนมาสู่กำมือของประชาชนพร้อมเดียวกันก็แม่นได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยต่อสาวโลกนี่แม่นเหตุการณ์ทั้งประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาประชาชนลาวของพวกเฮาควรคำนึงถึงและเสริมขยายมูลเสื้อ23สิงหาให้มันคงขนองแกนขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญเป็นพร้อมกันเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐพันกันยามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นอันละเอียดตัวจริงและประสบผลสำเร็จจึงจะเป็นพื้นฐานนำพาประเทศชาติก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมนิยมในอนาคตรายการล้มทั่วทิศนับบรรลุนมื้อนี้กับเซนเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละนะผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศพร้อมทั้งล้ำและกับเพลงมาเสนอให้ท่านได้ฟังหวังว่าท่านคงจะติดตามฟังจนจบรายการนะ1ชั่วโมงที่พวกเขาได้พบกัน5โมง5 6โมงเด้เริ่มต้นของรายการมื้อนี้นี่เซนเคยให้แหละให้ทานฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวจากทิศต่างๆสู่ทานฟังว่าผ่านมามีข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของพรรคของรัฐของสังคมขององค์การจัดตั้งเฮาต่างๆนั้นมันเป็นคือใด

จากนี้ก็มาฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ไปเยี่ยมยามศูนย์รับต้อนผู้อพยพที่กลับคืนมาจากต่างประเทศคือวันที่14สิงหาคมนี่ล่ะท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงไปเยี่ยมยามศูนย์รับต้อนหรือว่าศูนย์ต้อนรับผู้อพยพที่กลับคืนมาจากต่างประเทศอยู่บ้านดงมากคายเมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์แล้วในการลงไปเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหันเพิ่นก็ได้โอ้ล้มต่อสาวลาวผู้อพยพกลับคืนประเทศให้มีความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นต่อการนำพาสี่น้ำของพรรคของรัฐเสริมขยายน้ำใจหักชาติเคารพและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของลาวอย่างเคร่งขัดพร้อมทั้งสุ่มใส่พัฒนาตนเองในด้านต่างๆประกอบอาชีพที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายสืบต่อประสานงานและร่วมมือกับคณะผู้สอบอยู่ภายในศูนย์ในการฝึกอบรมวีซ่าชีพการติดต่อสืบหาญาติพี่น้องเอาใจใส่เฮียนฮู้และเก็บเกี่ยวทักษะชีวิตวิชาชีพต่างๆที่ทั้งศูนย์ได้จัดฝึกอบรมให้เช่นว่าการบริหารห้านอาหารการค้าขายการบริการซ่อมแปลงการซ่อมแปลงและอื่นเพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตกุ้มตนเองได้ในตอนหานี่อันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของพรรครัฐบาลนั่นแหละคนลาวของพวกเขาจะตกไปอยู่ไสแต่ยังมีเสื้อสัตว์ลาวสันเป็นคนลาวอยู่นะหลายคนที่อพยพหนีไปอยู่ต่างประเทศก็ได้สมัครใจกลับคืนมาประเทศมาพัฒนาท้องถิ่นดินน้ำของตนเองพัฒนาประเทศชาติของตนเองนะทางอำนาจการปกครองหรือว่าภาครัฐของพวกเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยหับมาแล้วก็ได้ลงไปเยี่ยมยามทำข้าวความสุขทุกข์ประกอบอาชีพสุมใส่ตอนหับเป็นอย่างดีเวลาอยู่ในศูนย์ก็ได้มีการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆให้เพื่อให้พี่น้องเหล่านั้นได้มีอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตกุ้มตนเองได้ในตอนหน้าสิ่งสำคัญในเมื่อมาแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามทิศทางแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐนั่นแหละเสริมขยายน้ำใจหักชาติเคารพและปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งขัดสุ่มใส่พัฒนาตนเองประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายสืบต่อประสานงานและร่วมมือกับคณะผู้สอบภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพให้มันได้ดีเอาใจใส่เรียนรู้เก็บเกี่ยวทักษะวิชาชีพที่ทั้งศูนย์ได้จัดฝึกอบรมให้เพื่อจะได้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อหน้าให้อยู่ดีกินดีแหละเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่มีการเคลื่อนไหวของพรรครัฐบาลพวกเขาข้าวต่อไปข้าวต่อไปนี่มันประธานปกครองแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่ศูนย์บริการผ่านประตูเดียวและศูนย์คุ้มครองตัวเมืองอัศริยะที่นครโฮจิมินห์ตามข่าวที่หนังสือพิมพ์จำปาใหม่เพิ่นได้ลงข่าวในเมืองบุดลที่ผ่านมานี้บอกว่าในกลางเดือนสิงหานี้ละคณะการนำขันสูงแขวงจำปาสักซึ่งนำโดยสายสุขสวรรค์วิไลวงศ์ห้องเลขาพระแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักและสหายพิมพรพันดานุวงศ์คณะประจำพักแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่ศูนย์บริการบริหารรัฐผ่านประตูเดียวและศูนย์คุ้มครองตัวเมืองนครโฮจิมินห์เพื่อนำเอาบทเรียนอันทันสมัยมาหมุนไส้เข้าในการพัฒนาวิธีงานบริหารรัฐอยู่แขวงจำปาสักให้เหมาะสมการเยี่ยมยามครั้งนี้นี้เพิ่นก็ได้สุ่มใส่การสำรวจตัวจริงเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารรัฐยุคใหม่ซึ่งศูนย์บริการบริหารรัฐนครโฮจิมินห์ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในท้ายเดือนธันวาปีกายได้กลายเป็นแบบอย่างอันโดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์บริหารรัฐแบบบ่ใส่เจี้ยบ่จำกัดตามเขตบริหารและเอาประชาชนเป็นใจกลางซึ่งคณะน้ำของแขวงจำปาสักนั้นก็ได้ฟังการบรรยายและสังเกตการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวที่มีจุดเด่นในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารการบริการสาธารณะแห่งชาติ
การใช้ระบบ QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเก็บเอกสารล่วงหน้าตลอดจนถึงการรวมศูนย์เวียกงานสำคัญเซ็นเวียกจดทะเบียนเอกสารประชาชนเวียกงานที่ดินการก่อสร้างธุรกิจและการลงทุนไว้ในจุดเดียวเพื่อลดพรขั้นตอนและเวลาของประชาชนอย่างแท้จริงไปเยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองปฏิบัติงานจราจรภายใต้แผนกก่อสร้างนครโฮจิมินห์ซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการอัศริยะในการควบคุมติดตามสภาพจราจรผ่านระบบกล้องวงจรปิดการบริหารอุโมงค์แม่น้ำไส้งอนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการสัญจรติดขัดรวมถึงการประสานงานเหตุสุกเสริญในตัวเมืองใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันดีงามพร้อมทั้งเป็นโอกาสอันล้ำค่าให้แก้การแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลระวางแขวงจำปาสักและนครโฮจิมินห์ให้เพิ่มพูนคุณสร้างยิ่งขึ้นหวังว่าทางคณะนำของแขวงจำปาสักที่ได้ไปสรุปถอดถอนบทเรียนเบิ่งการบริหารตัวเมืองอัศริยะอยู่ทางนครโฮจิมินห์แล้วก็จะนำเอาบทเรียนกล่าวนั้นมาหมุนใส่อยู่ในบ้านของตนเองในประเทศของตนเองในแขวงโดยเว้ารวมกับมันอยู่ในแขวงจำปาสักอะไรว่าเฉพาะให้มันก้าวหน้าทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆให้มันมีผลดีว่าซั่นซะก็เสื่อในว่าในอนาคตข้างหน้าการบริหารผ่านประตูเดียวและการควบคุมตัวเมืองอัศริยะอยู่แขวงจำปาสักก็คงจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นว่าถึงกระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่นได้แจ้งให้ผู้ที่ดำเนินกิจการศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามที่บ่มีใบอนุญาตให้ไปพัวพันขออนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขอันนี้ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันห้องกวดประญาตทันตกรรมสัญญกรรมตกแต่งศูนย์เสริมความงามและจุลังต้นกำเนิดของภาคเอกชนก็ได้มีการเคลื่อนไหวให้การบริการปิ้นปัวทันตกรรมรวมทั้งการบริการสัญญกรรมตกแต่งเสริมความงามจุลังต้นกำเนิดบ่ถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการบริการบ่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือบ่มีใบประกอบอาชีพปิ้นปัวบ่มีใบอนุญาตถูกต้องจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลสวนเสือเกินความเป็นจริงเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านทางกายและจิตใจของประชาชนบรรดาเผ่าผู้มาใช้บริการซึ่งก่อให้เกิดความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขนี่จึงแจ้งมายังท่านทราบว่าทุกๆการดำเนินกิจการห้องขวดประญาติทันตกรรมและการดำเนินหัตถการทางการแพทย์หรือว่านำไส้หรือบ่นำไส้อุปกรณ์การแพทย์ต่อทางกายของคนเจ็บเช่นการผ่าตัดการซักการฉีดสารเข้าในทางกายการเจาะการดูดการขูดการทูการปักเข็มการนวดและการฝึกแอบทางกายศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามจุลังต้นกำเนิดแมนอยู่ในการคุ้มครองของแขนงสาธารณสุขตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา3มาตรา30มาตรา56และมาตรา57ของกฎหมายการปิ้นปัวฉบับปรับปรุงเลขที่48ทับสพศสำหรับทุกคนสำหรับบุคคลบ่เนี่ยสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการบริการดังกล่าวนั้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อหนึ่งแล้วแต่ยังหมอท่านได้มีใบอนุญาตจากแขนงสาธารณสุขก็แม่นให้ไปพัวพันและประกอบเอกสารเพื่อขออนุญาตจากแขนงสาธารณสุขแต่วันที่1มิถุนายน2026ถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายน2026นี้ท่านสามารถพัวพันการประกอบเอกสารนำแขนงการปิ้นปัวและฟื้นฟูหน้าที่การของแผนกสาธารณสุขแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ในโมงราชการเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากกระทรวง 3. สำหรับบุคคลนิติบุคคลทางภายในและต่างประเทศที่มีจุดประสงค์จะเปิดไม้ศูนย์บริการความงามหรือศัลยกรรมตกแต่งตามที่ได้กำหนดไว้
ในมาตรา3มาตรา30มาตรา56และมาตรา57ของกฎหมายพินพัวสบับพระปุงเลขที่48ทับสพสแมนให้ประกอบเอกสารที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดออกให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อตกลงเลขที่0946ทับสทแล้วยื่นเอกสารขอใบอนุญาตผ่านของการสาธารณสุขเมืองแผนกสาธารณสุขแขวงนครหลวงวิงจันทน์ในเวลาราชการเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอนดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกแจ้งการเรื่องการคุ้มครองห้องกวดพยัติทันตกรรมสัญญกรรมทบแต่งศูนย์เสริมความงามและจุลังต้นกำเนิดภาคเอกชนสำหรับนี้เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาปี2016นี่แหละเนาะก็ฟังไว้บรรดาห้านตบแต่งห้านเสริมความงามที่ดำเนินธุรกิจยังบ่ทันมีใบอนุญาตนั้นแม่นผิดระเบียบกฎหมายเด้อให้ไปประกอบเอกสารขอยืนอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขคักแน่ก่อนจึงมาบริการปีนปัวคนเจ็บว่าซั่นซะประชาชนเฮาก็มีสติได้ล่ะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มักความจบความงามนะนะอยากไปเสริมคิ้วบ่ซีดโบท็อกบ่บนหั่นบนนี่ก็ต้องได้เบิ่งเด้อห้านใดมีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ่ถ้าบ่มีเด้ควรเฮ็ดจังได๋ควรประพฤติตนจังได๋เนาะก็ให้บริก็ให้มีการหลีกเลี่ยงนั่นแหละการบริการโดยเฉพาะแม่นห้านที่บ่ท่านได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างมาแล้วก็มันยากเด้หลายคนก็จมอยู่หลายคนจมหลายคนว่าอยู่ไปเฮ็ดมาแล้วไปเข่งหน้าเข่งตาสีดหน้าสีดตามาเสริมบนหั่นเสริมบนนี้มาแล้วเกิดอักเสบจังซี่นี่ดีบ่ดีบ่งามซ้ำเสียเงินเสียค้ำอีกเสียเวลาในการปิ้นปัวต่อไปก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่อันนี้เพิ่นแจ้งการออกมาก็ให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆธุรกิจทางด้านเสริมความงามบอกการผ่าตัดบอกสัญญกรรมตกแต่งต่างๆเนี่ยในจะเปิดใหม่หรือมีแล้วแต่ว่าท่านมีใบอนุญาตก็ต้องได้ประกอบเอกสารให้มันครบถ้วนคักแน่แล้วยืนต่อสาธารณสุขของเมืองสาธารณสุขแขวงเพื่อพิจารณานำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อออกใบอนุญาตในต่อหน้าให้มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายคันบ่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องนั้นผิดได้ผิดระเบียบกฎหมายได้นะจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดโดยตรงทั้งแพงทั้งอาญาพร้อมเนาะก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจมาฟังเพลงจากรายการตึมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจะนำเล่าข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลุมตรวจทิศนพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่จากนี้ไปมาฟังข่าวที่ทั้งรายการจะนำเสนอเติมอีกสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงเพิ่นได้จับกลุ่มพ่อค้าสัญชาติเวียดนามที่ค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามได้11คนพร้อมสิ้นส่วนค่ายคืองาสร้างเกือบ2ต้นหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานว่าเวลา 13:15 นาทีของวันที่16สิงหานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้สมทบกับกองบัญชาการปคส.แขวงบริคำไซและแผนกตำรวจสิ่งแวดล้อมปคส.แขวงบริคำไซได้เข้ามั่งคดีลักลอบซื้อขายสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมีไว้ในครอบครองอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเขตบ้านพลเจริญเขตบ้านพลเจริญคุ้มพลงามเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซซึ่งสามารถกักตัวเป้าหมายได้11คนเป็นหญิง1คนเป็นสัญชาติเวียดนามเสื้อชาติเวียดนามและยึดได้สิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามอีกหลายรายการซึ่งนั้นได้หลายประเภทเช่นว่าประเภทสิ้นส่วนค่ายคืองาสร้างรวมน้ำหนักนี่1ตูนกว่า 1,755 กิโลกว่าพุ่นเด้ก็เป็น1ตูนกว่าละเกือบ2ตูนเนาะซากสัตว์ค่ายคือเสือดำ2ตัวน้ำหนัก45กิโลครึ่งและอื่นๆอีกหลายรายการพร้อมด้วยพาหนะรถใหญ่2คันหนังสือผ่านแดน11ถั่วและปัจจุบันนี้นี่คดีดังกล่าวก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอันนี้ก็เป็นปุระเกิดอยู่ทางแขวงบริคำไซเพิ่นสามารถจับกลุ่มพ่อค้าชาวเวียดนามตีลักลอบค้าขายสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามได้11คนพร้อมสิ้นส่วนค่ายคืองาสร้างนี่เกือบ2ตนสมควรท่านผู้ฟังการปกปักรักษาอนุรักษ์สัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามและอื่นก็ต้องได้เอาใจใส่ช่วยกันประชาชนเฮาเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเฮาเป็นเจ้าของประเทศชาติเด้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นเจ้าของสัตว์ป่านานาชนิดอยู่ในลาวของพวกเฮาโดยบ่อนุญาตให้บุคคลอื่นบุคคลใดมาทำลายได้พวกเฮาผู้เป็นเจ้าของก็ต้องได้มีการปกปักรักษาอนุรักษ์ไว้เห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บ่ใดก็ให้ฮีมอนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปปราบปรามสกัดกั้นให้ทวงทันตั้งแต่หัวทีอันนี้แหละอันนี้ก็คือยุคแขวงบุรีรัมย์ไซน์แหละพอฆ่าสาวเวียดนาม11คนพุ่นน่ะลักลอบเข้ามาซื้อขายสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามยึดได้สิ้นส่วนต่างๆค่ายคืองาสร้างวัตถุที่ค่ายคืองาสร้างเกือบ2ตนและนอกจากนั้นก็ยังมีซากสัตว์ค่ายคือเสือดำ2ตัวน้ำหนัก45กิโลครึ่งและอื่นอีกหลายรายการจับได้หลายท่านก็อย่างสิกับปฏิบัติให้สะสมในการลงโทษให้สะสมตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดบ่มีการปะปล่อยบ่มีการอนุญาตบ่มีการอนุโลมแต่อย่างใดเนาะต้องปฏิบัติให้ถึงที่สุดตามระเบียบกฎหมายหั่นแหละส่วนปคส.แขวงเวียงจันทน์มื้อนี้เพิ่นก็ได้ขวดล่างกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวน78คนจับได้แล้วนี่78คนวันที่12สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาสะเพาะกองบัญชาการปคส.แขวงเวียงจันทน์ก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคส.เมืองวังเวียงเข้ากวดกับเป้าหมายคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาโฮงแฮมเพื่อเป็นบ่อนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอลเซ็นเตอร์อยู่โฮงแฮม2จุดของเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และก็ผ่านการกวดกาตัวจริงนั้นก็พบเป็นคนต่างประเทศทั้งหมดนี่78คนเป็นหญิง5คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีน77คนสัญชาติมาเลเซีย1คนในจำนวน78คนแมนบ่มีหนังสือผ่านแดนทั้ง78คนนี่นะแมนบ่มีหนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตนอกจากนั้นยังขวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีโทรศัพท์มือถือ170หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก41หน่วยiPad 7หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ1หน่วย
ความจำคอมพิวเตอร์นี่ Mac Mini จำนวน58กับที่นำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำพิษเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบกฎหมายภายหลังสมทบกันขวดกาสำเร็จในวันที่17สิงหาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงเวียงจันทน์ก็ได้นำตัวพวกเกี่ยวพวกต้องหาทั้งหมดทั้ง78คนนั้นไปยุศูนย์กักขังแก้ไขกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ที่ต้องห้ามของแขวงเพื่อสืบต่อดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปนักใจเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่นักใจนำเจ้าหน้าที่ก็คืออำนาจการปกครองก็คือประชาชนลาวบรรพเพาแต่ละเขตแต่ละแขวงเอาใจใส่สกัดขั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเท่าใดก็ยังมีหลายอยู่อันนี้ก็ต้องได้สืบต่อหั่นละพร้อมกันปกปักรักษาเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นเหตุปรากฏการบ่ดีสงสัยว่ามีเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่หรือคอลเซ็นเตอร์ต่างๆหรือเว็บพนันออนไลน์นี่ก็ควรรายงานเพิ่นรายงานเจ้าหน้าที่โดยด่วนเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดปราบปรามแต่หัวทีบ่ให้เป็นผลสะท้อนถึงการดำรงชีวิตของประชาชนเฮาอย่าว่าใดบ่ตกเป็นเหยื่อของเขาเนาะในนั้นอาจเฮามีอาจเป็นผู้หนึ่งเนี่ยในนั้นนั่นตกเป็นเหยื่อของเขาหั่นอาจจะมีเฮาคนหนึ่งเขาเป็นได้นะตกเป็นเหยื่อแล้วก็บ่ยากได้เงยหัวบ่จะขึ้นได้สูญเสียวัตถุเงินคำสิ่งของต่างๆนานาไปซึ่งสิ่งของเหล่านั้นพวกเฮาหามาด้วยหยาดเหงื่อแห่งงานยางอิดเมื่อยจึงท่อนหอนล้อมดิดได้สุดท้ายมากระตกเข้าสู่การตั้วยั่วหลอกลวงของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เหล่านั้นอันนี้พวกเราต้องเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแหละนะอีกข่าวนึงประชาชนได้มอบหมี่ควายซื้อน้ำหวานที่พบเห็นวางขายอยู่แขวงหลวงน้ำท้าให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือหมี่วันที่13สิงหาคมนี้อยู่บ้านดงพ้นแฮเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้มอบหับสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอยู่ในบัญชีหนึ่งคือหมีควายหมีดำเป็นเพศแม่จำนวนหนึ่งตัวให้ศูนย์ช่วยเหลือหมีและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหลวงพะบางหมีควายตัวดังกล่าวนี้มีสื่อวันน้ำหวานน้ำหนักนี่หนึ่งห้อยกิโลซึ่งผ่านมาแมนอยู่ในการครอบครองของนางจิรทิพย์จันทปัญญาโดยแมนผูกเกี่ยวได้ให้ข้อมูลว่าได้พบเห็นมีตัวนี้อยู่จากประชาชนยุคทั้งแขวงหลวงน้ำท้าที่ประชาชนได้นำมาวางขายจึงหับซื้อมาเลี้ยงและตั้งซื้อให้ว่าน้ำหวานแต่ด้วยความตื่นตัวและมีจุดประสงค์อยากมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาสัตว์ป่าห่วงห้ามจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่และสมัครใจมอบมีตัวดังกล่าวนี้ให้ทั้งศูนย์ช่วยเหลือมีเพื่อนำไปฟื้นฟูบำบัดสุขภาพและพิจารณาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในขั้นต่อไปสรุปผลของการกวดกาเบื้องต้นพบว่ามีตัวที่ซื้อน้ำหวานนี่มีสุขภาพแข็งแรงดีเจ้าหน้าที่ยังได้เน้นนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการมีส่วนร่วมปกปักรักษาสัตว์ป่าและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบ่ให้มีการล่าหรือครอบครองสัตว์ป่าห่วงห้ามผิดกฎหมายในอนาคตอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางรายการพวกเขานำเสนอให้ท่านฟังอยู่ในระยะนี้วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

มาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเขาสำหรับมื้อนี้ก็แม่นใกล้จะหมดแล้วอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงเจ้าหน้าที่ได้จับตัวแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีน84คนอยู่เงินพักและอพาร์ตเมนต์บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์พันโทแสงทองสีหามนตรีของหัวหน้ากองบัญชาการปคสเมืองจันทบุรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวป้องกันความสงบนครหลวงวิญจันทร์ในวันที่17สิงหาคม2026นี้ว่าระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่7เดือนสิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ปคสเมืองจันทบุรีได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก๊งสแกมเมอร์จำนวน2จุดอยู่ที่บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงวิญจันทร์ซึ่งสามารถกักตัวเป้าหมายกระทำผิดได้84คนเป็นหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางคดีได้หลายรายการสำหรับการเข้ามาอยู่ในชุดที่1แมนวันที่23เดือนกรกฎเวลา 14:30 นาทีปคสเมืองจันทบุรีได้สมทบกับปคสบ้านอำนาจการปกครองบ้านปคสกุมเข้ากวดกาเงินพักแห่งหนึ่งอยู่บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีซึ่งพบเห็นคนต่างประเทศสัญชาติจีนนี่6คนส่วนจุดที่2วันที่7สิงหาคม2026นี้เวลา 13:30 นาทีเพิ่นได้เข้ากวดกาอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านห้วยหงพบเห็นคนต่างประเทศซึ่งเป็นสัญชาติจีน78คนเป็นหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางทั้ง2จุดมีคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก85หน่วยจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ6หน่วยหัวกล้องวงจรปิด1หัวโทรศัพท์มือถือ983หน่วยหนังสือผ่านแดน31หัวตู้เซฟ2ตู้บัตรประจำตัวบัตรประจำตัวจีน56บัตรบัตรประจำตัวจีนนี่56บัตรรถไฟฟ้าหมายเลขทะเบียนกบ8969จำนวน1คันและรถไฟฟ้า3ล้ออีก1คันซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มอบผู้ถูกหาทั้งหมดหนังสือพันแดนบัตรประจำตัวคนจีนและเครื่องของทั้งหมดนั้นของกลางทั้งหมดนั้นให้ห้องสันติบาลและห้องตำรวจปคส.นครหลวงวิจันทน์เพื่อสืบต่อขยายผลหาหัวโปตัวการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนะอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองแท้ๆนี่เมืองจันทบุรีนี่อยู่ทางบ้านห้วยหงก็สามารถขวดม่างแก้งสแกมเมอร์จับตัวกลุ่มแก้งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นสัญชาติจีนได้ถึง84คนอยู่เงินพักและอพาร์ตเมนต์บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีเนาะบ้านเมืองของพวกเขาประชาชนลาวเป็นเจ้าบ่อนุญาตให้บุคคลใดหรือผู้ใดมากระทำผิดระเบียบกฎหมายอยู่บ้านเมืองของพวกเขาจงเป็นเจ้าการพร้อมกันปกปักรักษาเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่มีปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดให้ฮีพอนรายงานให้เพิ่นมาสกัดกั้นและปราบปรามให้ท่วงทันแต่หัวทีฟังเพลงสุดท้ายจากรายการเมื่อเพลงเมื่อเวลาบุญเทียงแก้วเวลาวงดำเนินรายการลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแผงขอนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากให้ประชาชนได้รับฟังหลากหลายข้อมูลพร้อมกันนั้นสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษซึ่งว่าประชาชนรับฟังรายการนี้ได้เนาะ FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายเลยบ่ยังสามารถรับฟังที่เว็บไซต์ได้เบอร์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกซึ่งว่ารายการนี้30นาทีก็อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์สินค้าที่หลากหลายเอาใจผู้ที่ต้องการจากรักษาสุขภาพจากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงก็อย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของพวกเราได้เนาะเพราะว่าจะเป็นซากาเฟ่ตอนเช้าแบบนี้เหมาะเลยที่ตื่นขึ้นมาแล้วต้องได้ดื่มซากาเฟ่เป็นกิจวัตรประจำวันบางคนนี่ลืมท่านผู้ฟังข่าวเศร้านี่บ่รับประทานแต่ว่าดื่มซากาเฟ่แล้วก็แล้วไปแต่อย่างเน้นไปที่ข่าวเศร้าหลายกลัวเนาะกินข่าวเศร้าซะก่อนก่อนไปเรียกไปงานหลังจากนั้นจะดื่มซากาเฟ่ก็ได้แต่ถ้าจะดื่มซากาเฟ่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเท่านั้นซาก็มีหลายชนิดให้มีรายการได้เลือกดื่มบ่ว่าจะเป็นซาป้องกันเสื่อมซาขิงดำน้ำผึ้งซาคืนความสาวเหมาะสำหรับท่านหญิงซามอนที่บะมีกินหอมเสื่อลดหนาท้องไผ่ที่มีหนาท้องใหญ่เนาะบ่ว่าจะเป็นไว้กลางคนบ่หรือว่าผู้อายุสูงก็มีหนาท้องได้และก็ผู้ใดที่มีหนาท้องนี้อาจจะบ่มีความหมั่นใจท่านผู้ฟังดังนั้นต้องเลือกซามอนมาไว้ดื่มละล่ะและยังมีซาเห็ดมื่นปีเสื่อล้างสารพิษออกจากร่างกายซาหมักยอไหลประจำเดือนซาหมักขามป้อมเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิภูมิแพ้ดื่มแล้วได้รับวิตามินซีซาดีมาไข้หลังช่วยป้องกันมาไข้หลังสุดโทมซาผักอีหุมให้สารอาหารครบถ้วนเพิ่มแฮทานให้แก่ร่างกายซาดีบ่หวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดซาอายุวัฒนะล้างสารพิษบำรุงสายตาภัยมีปัญหาตามืดตามัวก็อย่าลืมซาอายุวัฒนะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าซาบางส่วนที่อนุรักษ์ได้มาแนะนำให้มีรายการได้รู้จักในตอนต้นรายการนี้และยังต่อไปนี้ยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้ประชาชนได้รู้จักเพื่อว่ามีรายการนั้นอยากได้ไปไว้ดื่มอยากได้เป็นของตนของฝากหรือเอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

สุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0479

0: ูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
2: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทำพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้ส่งเสริมสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตะพะคุณบำรุงเลือดบำรุงร่างกายต้านภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินพอเสิร์ฟนอนหลับชับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225523449 0225574709

ยู่ในรายการ30นาทีเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝากบรรดาทานที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการอยู่รับฟังที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะแล้วผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายรับฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lw

ิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้มีรายการหับฟังอยู่ใส่เนาะกับนาทีเวียกงานกำลังสืบต่ออยู่ถึงว่าจะเป็นตอนเช้านาทีของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนนี่ตื่นดึกลุกเช้าไปให้ไปนาไปหัวไปสวนหรือผู้ที่ต้องไปค้าขายง่ายมือผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางไปสายใกล้ไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหากฟังอยู่ตามเฮือนซ่านก็ได้ท่านผู้ฟังหลังจากที่หาประทานอาหารเช้าแล้วๆก็แม่นก้าเกี่ยมสู่หน้าที่แวะงานหรือว่าบางคนนี่หากระตื่นก็มีได้หน้าที่แวะงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะไปเวียกสวยแดไปเวียกเช้าแดประวากันตามเงื่อนไขของแต่ละคนแน่นอนว่าปัจจุบันนี้พญาติพญากระไล่มาตามฤดูกาลไข่ยุงลายนี่ก็เกิดขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นร่วมใจกันในการทำลายแรงเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายถ้าว่าบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายกับบ่มีพญาติไข่ยุงลายท่านผู้ฟังบ่อใดสะอาดบ่อนั้นก็เป็นตะยูที่สุดจัดตั้งปฏิบัติให้ได้อนามัยเนาะมันบ่หนักหนากลัวแห้งสามารถเฮ็ดได้อยู่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดได้รักษาความสะอาดได้เฮาก็จะบ่เป็นพยาธิไข้ยุงลายรวมถึงคนที่เฮาฮักก็คือสมาชิกในครอบครัวฝากๆมีรายการไว้เนาะปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงปฏิบัติให้ห่างไกลไข้ยุงลายนั่นเองถ้าในกรณีที่บ่สบายขึ้นมาเด้ต้องหีบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขศาลาทำอายุเขตนอกด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บมาหลายเนาะก็บ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นน้ำไผ่เด้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราก็ต้องได้มีวิธีทางในการป้องกันปีนป่วนและรักษาให้ดีที่สุดก็คือเบิ่งแย้งตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมาไว้ดื่มมาไว้กินบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายอีหลีผู้ใดที่ดื่มซาได้ก็ดื่มซาท่านใดที่มักดื่มกาเฟ่ก็ให้เลือกดื่มกาเฟ่เนาะแนะนำซาเห็ดหมื่นปีหรือว่ากาเฟ่เห็ดหมื่นปีก็คือสรรพคุณนี่คือกันเลยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีหัวใจดีเลือดไหลเวียนดีเห็นให้สุขภาพร่างกายนั้นแข็งแรงก็อย่าลืมซาเห็ดหมื่นปีและกากาเฟ่เห็ดหมื่นปีมี3เสน่ห์ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกโสมและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีเสน่ห์ที่บ่มีน้ำตาลเนาะผลิตออกมาตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและก็มีหลายทางเลือกอีกเติมถ้าว่าบรรดาท่านนั้นมีความสนใจซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยากได้ไปไว้เป็นของต้นของฝากอยากได้ไปไว้ดื่มไว้กินภายในครอบครัวหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนเนาะให้ท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้าในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ปัญญานี้เอาใจมิตรและการและท่านผู้ฟังคือเก่ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองที่ค้นคิดและผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิในทางกายซึ่งว่าปัญหาสุขภาพมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับไผ่เด็กน้อยก็เกิดขึ้นได้วัยกลางคนผู้อายุสูงย้อนแบบนี้แหละทางรายการของเฮาจึงบอกมีรายการบอกแล้วบอกอีกย้ำแล้วย้ำอีกขอให้ประธานนั้นจงเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองเลือกสินค้าเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมทั้ง3ชนิดนี้ผลิตจากเห็ดหมื่นปีปลอดภัยได้มาตรฐานมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพสรรพคุณแมนค่ายคือการท่านผู้ฟัง3ชนิดนี้ค่ายคือกันเลยก็คือล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บขับถ่ายสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่ดื่มน้ำตาลได้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีไปไว้ดื่มเนาะท่านใดที่บ่มักดื่มน้ำตาลแหละก็แม่นให้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสนิททีบ่มีน้ำตาลแต่ถ้าทานอยากได้สนิททีมีส่วนผสมของเห็ดหมื่นปีแดสมพร้อมน้ำตาลพร้อมก็ให้เลือกกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมเพิ่นค้นคิดและผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วเนาะให้มีทางเลือกได้หลากหลายดังนั้นบ่ต้องคิดอย่างหลายดอกท่านผู้ฟังเนาะขอให้เปิดใจลองซิมลองดื่มกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกินหอมรสซาดกระแซบราคากับบ่แพงทุกเพศทุกวัยสามารถซื้อได้เข้าถึงได้เฮาเป็นคนลาวหันมาสมไส้และส่งเสริมสินค้าภายในที่เป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาดีกว่าเพื่อเป็นการซุกยู้ในการผลิตค้นคิดพัฒนารูปแบบของสินค้าดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มเพื่อสุขภาพทางกายจะได้แข็งแรงถามว่ามีรายการนั้นอยากจะมาเบิ่งสถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709021412977เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังสิ่งดีๆมาต้นมาฝาก30นาทีค่อนๆเข้ามาขอบใจกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมิรายการทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาอยู่นำกันทุกมื้อมื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มิรายการทุกท่านสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านกันนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านฟังรับชมเป็นประจำ 6:30 7:00 นยามเช้าๆคือเดี๋ยวนี้7มื้ออาทิตย์นึงพบกัน7มื้อบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะมีทุกมื้อรายการข่าวตามเหตุการณ์ยามเช้าๆนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศอยู่ท้องถิ่นต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนวิทยการได้รับชมรับฟังเป็นประจำรายการพวกเรามีทั้งภาพมีทั้งเสียงวิทยุมีภาพก็มีละได้เนาะบ่แม่นมีวิทยุมีแต่เสียงพวกเราปรับปรุงรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มีภาพนี่แม่นเกือบได้ปีนึงละเนาะทอดเดือนตุลาหรือว่าเดือน10สิมาถึงนี่ก็จะเป็นฮอบครบฮอบปีหนึ่งฉะนั้นขอบใจนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ส่งคำตำหนิส่งข่าวเข้ามามีความคิดความเห็นมายังรายการของพวกเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้แขวพวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์เด้วันเสาร์น้อยเพิ่นว่าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2026มื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนรายการได้รับฟังแต่ว่าระยะนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ตามแคมป์แม่น้ำคองหรือว่าสาขาต่างๆให้ระมัดระวังเพราะว่าน้ำปริมาณน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าจะเป็นน้ำต่างๆสาขาของแม่น้ำคองรวมทั้งแม่น้ำคองเองก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นฉะนั้นก็ให้เก็บเมียนสิ่งของไว้บอนที่ปลอดภัยโดยเฉพาะสิ่งของที่มีค่าและนอและดีแท้ก็ยกย้ายไปอยู่บอนปลอดภัยก่อนและอย่างนี้บ่ฮู้ว่าฝนจะตกมาหลายน้อยซําใดแต่ว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนสภาพภัยฝนตกหนักจนฮอดมื้อนี้แหละวันที่21เนาะวัน21สิงหาคมในระยะกลางรายการพวกเราจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ที่เพิ่นได้แจ้งเตือนมาแต่ว่าข่าวคราวทั้งนี้นี่จะไปเบิ่งการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นไปเคลื่อนไหวอยู่ทั้งภาคเหนือไปทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตือนแดนงามแน่แล้วก็ไปพบปะอู้ลมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท่าแล้วเพิ่นก็ไปทั้งแขวงบ่อแก้วไปทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเนาะมื้อนี้พวกเรามีข่าวเกี่ยวกับท่านนายกไปเคลื่อนไหวเวียนงานอยู่ท้องถิ่นคราวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้ทานสอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวซี่นำเรียงงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิ่งของแขวงบ่อแก้วก็มีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงของเมืององค์การคุ้มครองบริหารเขตสภาบริหารเขตและกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาให้การต้อนรับสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำสร้างตั้งขึ้นในปี2007มีเนื้อที่ 10,000 เฮกตาร์ในนั้นเขตพัฒนาตัวเมืองมี 3,000 เฮกตาร์และเขตป่าพื้นที่สีเขียว 7,000 เฮกตาร์และระยะ19ปีผ่านมานี่สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนากิจการต่างๆเป็นต้นแก่แมนการผลิตเวียงงานอสังหาริมทรัพย์ที่อาศัยโรงแรมการค้าธนาคารการท่องเที่ยวการบริการและอื่นๆรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ10ตื้อดอลลาร์เทียบใส่บรรดากิจการลงทุนที่กำหนดไว้ตามสัญญาแมนปฏิบัติได้ประมาณ60ส่วน100ปัจจุบันก็มีแรงงานที่จดทะเบียนอยู่ 10,000 กว่าคนนอกนั้นแม่นนักลงทุนเจ้าของธุรกิจผู้ที่พักอาศัยและนักท่องเที่ยวประมาณ10,000กว่าคนสำหรับพนักงานรัฐจากแขนงต่างๆมี400กว่าคนและในโอกาสนี้ท่านสอนศรีสุวรรณดอนก็มีคอมมิตโอลมเลสที่นำเวียงงานบางด้านเป็นต้นแม่นเพิ่นแนะนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสมทบกันสืบต่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนการบริการผ่านระบบกลไกประตูเดียวแล้วก็สุขโยส่งเสริมแรงงานการลงทุนอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะแขนงการที่จะเป็นเสาค้ำเศรษฐกิจให้ขยายตัวและมีความยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวการพืชการปรุงแต่งการขนส่งการศึกษาสาธารณสุขและอื่นและเพิ่นก็แนะนำให้แขนงการเกี่ยวข้องของแขวงบ่อแก้วนี้สมทบกับคณะคุ้มครองบริหารเขตและผู้ลงทุนพัฒนาจัดตั้งระบบการเรียนการสอนระดับสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกรวมทั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆให้กลายเป็นรูปธรรมโดยไวแล้วเอาใจใส่บังคับใส่กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจอย่างเข้มงวดให้คุ้มครองการชำระสะสางต่างๆเป็นต้นด้านการค้าการลงทุนการเบิกจ่ายค่าแรงงานการบริการและอื่นๆผ่านระบบธนาคารของลาวให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งเข้มงวดและมีประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่า ก็ให้ผู้พัฒนาเขตสร้างกิจการกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนให้มีบรรยากาศฟื้นฟูต่อเนื่องสืบต่อพัวพันหัวมือขยายสายการบินกับท้องถิ่นต่างๆของบรรดาประเทศใกล้เคียงให้นำมือดับหลายขึ้นแล้วก็คุ้มครองการเข้าออกโดยเฉพาะการเข้าออกเขตอย่างเคร่งครัดจำกัดซองวางการสวยโอกาสเคลื่อนไหวไปในทางที่บ่ดีและก็ฮีบฮ้อนปรับปรุงสัญญาสัมปทานเขตให้หัดกุมสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องและญาติแง่งได้ผลประโยชน์หลายขึ้นและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้ปรับปรุงคณะคุ้มครองบริหารเขตให้สอดคล้องกับความต้องการของเวียกงานเคลื่อนไหวก็มีความลงเรียนรับประกันประสิทธิผลให้มีกลไกพัวพันหัวมือกับแขวงชายแดนของประเทศใกล้เคียงเพื่อคุ้มครองแรงงานจากบรรดาประเทศเหล่านั้นให้ได้รับผลดีเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่เขตพิเศษสามเหลี่ยมคำส่วนตอนเช้าวันที่19สิงหาคมนิทานสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้สืบต่อไปเคลื่อนไหวเวียกงานไปเยี่ยมยามแล้วก็ซี่นำการสร้างตั้งตาแสงอยู่ตาแสงปุงนานุนเมืองห้วยซ้ายแขวงโปแก้วก็มีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะนำของแขวงของเมืองห้วยซ้ายและประชาชนภายในตาแสงปุงนานุนให้การต้อนรับสำหรับตาแสงปุงนานุนเป็นหนึ่งใน6ตาแสงที่ขึ้นกับเมืองห้วยทรายสร้างตั้งขึ้นในวันที่3พฤษภาคม2016มีพนักงานประจำการอยู่ห้องการตาแสง14คนตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองห้วยทราย31กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,000 กว่ากิโลตารางเมตรประกอบมี19บ้าน 3,453 หลังคาเรือน 4,151 ครอบครัวมีพลเมือง 19,300 กว่าคนประชาชนส่วนใหญ่แม่นถือเอาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเหตุการณ์บริการค้าขายเป็นสำรองเนื้อที่ทำการผลิตมี 1,900 กว่าเฮกตาร์มีบ้านพัฒนา16บ้านก็ได้รับรองเป็นจุดสุ่มตัวเมืองน้อยในชนบท1บ้านจุดสุ่มเนาะและถูกบ้านภายในตาแสงไม่ได้รับรองเป็นบ้านวรรณธรรมและบ้านสาธารณสุขแบบย่างมีโรงเรียนพันธยมสมบูรณ์1แห่งโรงเรียนพันธยมตอนต้น1แห่งโรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล17แห่งและในโอกาสนี้ท่านสอนใช้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้โอลมและซีน้ำเรียกงานจุดสุ่มของตาแสงบางด้านเป็นต้นแม่นเพิ่นแนะนำให้เพิ่มทวีการศึกษาอุดมการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่าเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยกำแนนสภาพการภายในตาแสงให้รับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สืบต่อเต้าหวมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาจะตั้งขยายมติไปด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สู่เวียกงานตัวจริงอยู่หักฐานตามระแหงบ่มซ่อนกลางแข็งแห้งและปรากฏผลเป็นจริงโดยมีแผนการแผนงานละเอียดมีการมอบความผิดชอบและมีคาดหมายสำเร็จและเป็นเจ้าการมีส่วนห่วงปกป้องรักษาและปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางอยู่ท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นเพื่อนให้การเดินทางไปมามีความสะดวกเอาใจใส่คุ้มครองกวดกาคืนการนำใช้ที่ดินแต่ละประเภทให้เป็นไปตามแผนจัดสรรก็คือกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดแล้วก็ปรับปรุงการจัดตั้งตาแสงรวมทั้งเวียกพักเวียกลัดนี่แหละตามโครงประกอบการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถเคลื่อนไหวเวียกงานมีความลงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค้าเกี่ยมด้านต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายที่ยังต้องได้สู่ชนให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและเกิดมากผลตัวจริงและพร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็เอาแนะนำให้เอาใจใส่ฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้บุคลากรขั้นตัดแสงและบ้านรวมทางการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคนิคต่างๆให้ประชาชนเนาะให้ประชาชนพร้อมกันพัฒนาตาแสงปรุงนาหนุนให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวเรื่องงานของตาแสงปรุงนาหนุนพร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมยามโรงงานปรุงแต่งอย่างพลาของบริษัทลาวจีนซินชิงจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านน้ำเดือเมืองห้วยทรายตื่มอีกเนาะอันนั้นก็เป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำแล้วก็อยู่ตาแสงปุงนาหนุนอยู่ทางเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วระหว่างวันที่18และ19สิงหาคมนี้ส่วนกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำซกเฮียน2025 2026ก็ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้หัวข้อแก้ไขปัญหาปะละการเรียนของนักเรียนและการยกสูงคุณภาพการคิดสอนของครูซึ่งจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหัวบางโดยการเป็นท่านและมีความเห็นเปิดกองประชุมของท่านทองสนิทมังนอเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ก็มีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพ่อบางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและในโอกาสนี้ท่านท้องสิริมังนอเมฆก็มีความเห็นใครกองประชุมบางตอนว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนการไขชกเฮียนใหม่ประจำชกเฮียน2026-2027ทั้งเป็นการตีราคาแผนขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030และก็สรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแขนงการศึกษาธิการและกีฬา5ปี2026-2030เนาะพร้อมนั้นยังเพื่อรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในโชคเฮียนผ่านมาจากทั้งหมด13คาดหมายที่ได้กำหนดไว้มี4คาดหมายสามารถบรรลุได้ตามแผนการและ9คาดหมายยังบ่ทันบรรลุก็แม่นผลเกิดมาจากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายนอกและภายในในนี้ปัจจัยภายในแม่นขีดความสามารถความรู้พื้นฐานของครูอาจารย์ยังมีความแตกต่างกันแล้วก็วิธีการเรียนการสอนส่วนหลายยังเรียนเอาครูเป็นใจกลางเลยขาดการนำใส่สื่อการสอนการฝึกปฏิบัติตัวจริงยังบ่ทันกว้างขวางขาดการติดตามฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องผลในการโรงเรียนจำนวนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบหลายหน้าเวียกในเวลาเดียวกันและสภาพแวดล้อมของสถานการศึกษาบางบอนยังบ่ทันดึงดูดนักเรียนส่วนปัจจัยภายนอกแม่นสภาพความกดดันทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวส่งผลให้นักเรียนประละการเรียนไปประกอบอาชีพอื่นทานิยมทางสังคมการประสานงานระหว่างโรงเรียนครอบครัวสมาคมพ่อแม่นักเรียนและสังคมยังบ่ทันแน่นแฟ้นพร้อมทั้งปรากฏการย่อท่อเส้นวายาเสพติดและสารกระตุ้นอื่นๆและประธานกองประชุมเพิ่นก็มีคำเห็นตื่มว่าตลอดระยะการดำเนินการกองประชุมผู้แทนที่เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาและแลกเปลี่ยนคำเห็นอย่างลึกซึ้งต่อการแก้ไขเวียกงานการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในหนึ่งส่งเงินผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในต้นหน้าโดยผ่านบรรดาเอกสารคือบทรายงานสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาประจำชกเฮียน2025-2026และแผนประจำชกเฮียน2026-2027รายงานการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมประจำภาคเฮียนที่1ชกเฮียน2025-2026แล้วก็ทิศทางการขับเคลื่อนเวียกจุดสุ่มบริมสิทธิ์ของแขนงการย่อยการศึกษาก่อนวัยเฮียนเพื่อให้บรรดาคาดหมายที่กำหนดไว้ในชกเฮียน2026-2027ปรากฏผลเป็นจริงและก็สรุปชกเฮียนผ่านมาการก้าเกี่ยมไข่ชกเฮียนใหม่2026-2027รวมทั้งทิศทางการแบ่งขันคุ้มครองระวังขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติระบบการศึกษาสายสามัญ6+3+3 6+3+3นี่ก็ได้เว้าเลยเนาะ6+3ก็แม่นประถมมี6ปีมัธยมตอนต้นก็แม่น3ปีมัธยมตอนปลาย3ปีเนาะปรับเปลี่ยนใหม่แต่ก่อนประถมก็มีทอดป.5เดี๋ยวนี้แม่นทอดป.6เนาะการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมครูขั้นป .1 ป .2 ป .3 เพื่อเริ่มจัดตั้งปฏิบัติหลักสูตรใหม่ในชกเงิน2027-2028และกับทิศทางพัฒนาครูเพื่อหาประกันคุณภาพการศึกษาและนอกจากนั้นกองประชุมก็ได้รายงานสภาพการเรียนการสอนในชกเงินผ่านมาของขั้นแขวงเป็นต้นกับสภาพประการเรียนสายสามัญศึกษาก็ยังมีหลายมาตรการแก้ไขและกรณีตัวอย่างผลการประเมินการอ่านได้เขียนของนักเรียนเนาะอ่านได้เขียนเป็นของนักเรียนชั้นป.5แล้วก็ทิศทางปรับปรุงในต่อหน้านอกจากนั้นตอนท้ายท่านทองสนิทมังนอเมฆก็เรียกร้องให้ผู้แทนกองประชุมจงประกอบความเพียรอย่างคงไปคงมาเบิ่งปัญหาตามความเป็นจริงแล้วก็ช่วยกำหนดวิธีแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเพื่อสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งได้อวยพรกองประชุมเนาะให้ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะเป็นกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำปี2025-2026ให้มีผลสำเร็จซึ่งจัดขึ้น2มื้อวันที่19และวันที่3สิงหาคมนี้เนาะเมื่อวานนี้สำเร็จแล้วเนาะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์อยู่แขวงหลวงพ่อบางนั่นเองมีอีกข่าวนึงข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามท่านนางกำเพาอื่นทวันเอกอัครราชทูตลาวประจำเวียดนามได้เข้าร่วมพิธีประกาศตัว4วัดการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาการค้าเสรีของบรรดาท้องถิ่นประจำปี2025ของเวียดนามท่านเหงียนซิงเหยียดเติ้นรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามให้ฮู้ว่าปัจจุบันเวียดนามมีสัญญาการค้าเสรีหรือว่า FTA กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่17ฉบับกว่าเอาหลายกว่า80ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ทั่วโลก สร้างพื้นฐานสำคัญให้แก่การขยายตลาดดึงดูดการลงทุนส่งเสริมการปฏิรูปและยกสูงบทบาทของเวียดนามและแนวเดียวก็ตามผลประโยชน์จาก FTA เหล่านี้จะบ่เป็นการเติบโตโดยอัตโนมัติถ้าขาดท่าแห้งในการจัดตั้งปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและการประสานงานระหว่างส่วนกลางท้องถิ่นและบรรดาวิสาหกิจและในตัวหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามนี่จะสืบต่อประสานสมทบกับกระทรวงการแข่งการท่องถิ่นและบรรดาวิสาหกิจจะให้สำเร็จการสร้าง FTA เกี่ยวกับวิธีประเมินผลและก็คุณภาพของมูลและความสามารถในการนำใช้การควบคุมรัฐและบ่เพียงแต่ในใส่ประกาศผลได้รับประจำปีเท่านั้นหากยังกลายเป็นแหล่งข้อมูลรับใช้การวางนโยบายและก็ปรับปรุงกลไกประสานงานระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นและช่วยเหลือบรรดาท้องถิ่นในการสร้างแผนการจัดตั้งปฏิบัติที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของทานทูตลาวคือทานนางคำเภาเอิญทวันที่ได้เข้าร่วมพิธีประกาศการประเมินผลการปฏิบัติสนธิสัญญาการค้าเสรีของเวียดนามประจำปี2025ส่วนต้นเดือนสิงหาคมนี้หงหมอมิตรภาพ150เตียงก็ได้ออกหนังสือแจ้งการเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการบริการปิ่นป่วยสุขภาพตามระบบประกันสังคมซึ่งคณะอำนวยการหงหมอมิตรภาพเพิ่นก็แจ้งมายังบรรดาคณะพันแนกแล้วก็ท่านหมอวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ใช้บัตรประกันสังคมและคนเจ็บตามบริษัทที่มาเซ็นสัญญาร่วมกับหงหมอมิตรภาพให้ฮู้ว่าในการมาใช้บริการปิ่นป่วยสุขภาพทุกครั้งต้องแจ้งบัตรประกันสังคมหรือว่าบัตรบริษัทพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวหรือว่าเอกสารอื่นของผู้เกิดสิทธิ์ที่มาใช้บริการเพื่อยั่งยืนความถูกต้องที่ป้องกันการให้บริการคนเจ็บประกันสังคมและคนเจ็บประกันภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลถ้าหากบ่เอาเอกสารใดนึงมายั่งยืนความถูกต้องของตนต่อพนักงานป้องบริการที่เกี่ยวข้องท่านจะบริหับอนุมัติผ่านการใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนของแผนกประกันสุขภาพอีกอันนึงก็แม่นกรณีคนเจ็บประกันสังคมมาใช้บริการอยู่ห้องหมอ150เตียงแต่บ่ได้แจ้งบัตรประกันสังคมของตนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยั่งยืนความถูกต้องและได้จ่ายเงินเองถ้าหากจะมาขอเงินคืนในกรณีนี้ห้องหมอจะบ่ทดแทนคืนให้คนเจ็บยกเว้นกรณีเจ็บหนักบ่ได้สติและเหตุการณ์อุบัติเหตุด่วนฉุกเฉินแท้เนาะและกรณีคนเจ็บเข้านอนเป็นป่วยของหมอมิตรภาพได้ผ่าตัดใส่เล็กเฉพาะเล็กทุกชนิดคนเจ็บจะได้จ่ายเองแล้วเก็บบินไปพัวพันขอทอนเงินนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติและกรณีคนเจ็บประกันสังคมที่เกิดสิทธิ์อยู่ของหมอมิตรภาพไปนอนของหมอรัฐที่บ่แม่นคู่สัญญากับประกันสังคมคนเจ็บเก็บบินไปพัวพันนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติของหมอ150เตียงนี่จะบ่ทดแทนเงินคืนให้คนเจ็บเนาะอันนั้นก็แม่นหูหมอมิตรภาพ150เตียงเพิ่นก็ได้แจ้งเงื่อนไขการใช้บริการปิ่นป่วยสุขภาพระบบประกันสังคมถ้าบ่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะบ่ทดแทนคืนให้คนเจ็บเนาะอันนี้ก็มี 3-4 ข้อที่เพิ่นแจ้งออกไปเนาะในต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็ดังที่ว่าในตอนต้นรายการได้ว่ากลางๆรายการมื้อนี้พวกเฮาจะแจ้งเตือนสภาพฝนตกหนักระหว่างวันที่19และวันที่21สิงหาคม2026อันนี้ก็แม่นทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเตือนเนาะสภาพฝนตกหนักเนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนได้สืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวปองเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเกาะไหหนานของประเทศจีนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงผัดปกคลุมจะเห็นให้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายระยะ1หา3วันต่อหน้าเนาะระหว่างวันที่19หาวันที่21เด้อก็แม่นมื้อนี้แหละมื้อสุดท้ายอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็มีแขวงใดๆก็มีหัวพันหลวงน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงหอบางไซยบุรีบริคำไซขมวลสวรรค์เกียรติจำประซักสารวันเซกองและอัตปือเขาเรียกว่าเกือบทั่วประเทศดังนั้นทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็แจ้งเตือนมาถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เจนให้มีน้ำท่วมสู้น้ำยืนดินเจือนน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองและสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านภูสูงก็ต้องได้กวดกาสภาพอากาศสภาพหนทางสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางแล้วก็คอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็แม่นแจ้งเตือนฝนตกหนักจากกลุ่มอุตุนิยม และอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นแจ้งเตือนฝนตกหนักเด้อวันที่19หาวันที่21มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการมอบตัวผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตเนาะ UST Vegas ให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ที่ขวบมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงจังหวัดหนองคายคณะเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้สืบต่อมอบผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่ก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน42คนยิง16คนให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและผู้ถูกหาจำนวนนี้มันถูกกักตัวในระหว่างการกวดค้นตึกอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวตั้งอยู่บ้านดงโพ4เมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์ในวันที่18กรกฎาคมผ่านมาและการส่งตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่ได้ส่งตัวผู้ถูกหาจำนวนหลายให้ทางการไทยไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและจางหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบนบันทึกมอบโดยพันโทแกนคําแกนทวงหัวหน้าแขนงตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยเซ็นรับโดยพันโททิญาสภัทรลังสีพมานกุลห้องผู้กำกับการกวดคนเข้าออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมคณะทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมและต่อปรากฏการณ์ยอดทอดที่เกิดขึ้นก็เฮียกข้องมายังทั่วสังคมนี่แหละจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งซ่อโกงทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์เนาะและเฮียกข้องมายังทั่วสังคมช่วยประกอบส่วนสนองข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นบุคคลกลุ่มคนสถานที่น่าสงสัยเคลื่อนไหวกระทำผิดระเบียบกฎหมายก็ให้หีบฮ้อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์แม่น1533 1533เด้อนี่มันสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพราะว่ากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่พวกล่อซ่อโกงทางอินเทอร์เน็ตนี่โบ้หลายๆพวกซ่อโกงทางโทรคมการพนันออนไลน์ต่างๆก็ขอให้มีสติแหละสังคมของพวกเราทุกมื้อนี้เชื่อใจบ่ได้เนาะโดยเฉพาะผู้เฒ่าที่เพิ่นอยู่เฮือนละล่าเนาะเบิ่งแต่โทรศัพท์หั่นตกเป็นเหยื่อมาหลายแล้วเด้เสียเงินเสียคำไปก็มีเนาะจากพวกหลอกลวงหรือกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี้เวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นมาทั้งแขวงไซสมบูรณ์ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งอยู่บ้านไซสว่างเมืองหนองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในวันที่17สิงหาคมนี้มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
1: ในโอกาสนี้ท่านเดวิดลีดได้มีคำเห็นต้นหับและรายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินงานของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตเฮทาดมาถึงปัจจุบันนี้ภายในขอบเขตสัมปทานบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและภูคำบ้านน้ำยนต์ซึ่งโครงการห้วยทรายปุ่งเต็งคำเงินแท่งผสมนี้ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี2012และคาดว่าจะขยายไปได้จนถึงปี2034ตามแผนอายุการของโครงการและโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาทางบริษัทได้ประกอบส่วน 1.25 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในการเสียพันธะอากรค่าทรัพยากรเฮทาดและเงินปันผลให้แก่รัฐบาลได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทางอ้อมโดยการจัดซื้อหลายกว่า 3.8 ตื้อดอลลาร์สหรัฐพัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาสาธารณะพื้นฐานโครงล่างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงคิดไล่เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนอกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่แขนงบ่อแฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันนี้พนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคนลาวกว่าเอา 93 ส่วนร้อยของจำนวนพนักงานทั้งหมดจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันมีความเห็นโดยเน้นใส่ปัญหาสืบต่อปฏิบัติตามพันธะของบริษัทให้ดีกว่าเก่าและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ได้วางออกในโอกาสที่มีความเห็นท่านนางเวียงทองศรีพันดอนได้เหี่ยงห้องมายังบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดสืบต่อพันธุ์ขยายแผนการดำเนินงานในการสุกยูช่วยเหลือแขวงให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและแขนงสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างหาพลังงานทดแทนเช่นดินน้ำและอื่นๆยกระดับคุณภาพของแรงงานพนักงานลาวและรับเอาคนในท ท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีรายรับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าให้ดีขึ้นเทื่อละเก่า
0: จากแขวงไส้สมบูรณ์พวกเขาลงไปทางใต้แขวงสระวันกลางเดือนสิงหานี้แขวงสระวันจัดพิธีวางพวงมาลาและกระตาดอกไม้อยู่3จุดสำคัญของแขวงคืออนุสรณ์สถานประธานไก่สอนพรหมวิหารอนุสาวรีย์นักบุญเรนามและอนุสาวรีย์รูปปั้นล่อองค์แก้วก่อนมีผักนำพาโดยการนำพาของท่านท้องใสเพชรราศีรองประธานองค์การแนวร้องสังสัตว์แขวงและภาคส่วนเกี่ยวของนักข่าวแขวงสระวันมีรายงาน
2: จุดประสงค์เพื่อแสดงถึงความเคารพหากกตัญญูฮู้บุญคุณถึงคุณงามความดีและนำใจต่อสู่อย่างพิระอาจหารบ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษลาวก็คือบรรดานักขบปฏิวัติที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างองอาจกล้าหาญประธานไกรสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพหากของปวงชนลาวทั้งชาติเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายจัดตั้งปฏิบัติแนวคิดและอุดมการณ์ของประธานไกรสอนพรหมวิหารเข้าในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนห่างมีผาสุกสังคมมีความยุติธรรมและศรีวิไลตามแนวทางของภาควางไว้เฮ็ดให้การจะลึกถึงวันสางต่างแนวราวสางศาสตร์ครบรอบ76ปีเต็มไปด้วยความหมายความสำคัญ
0: จากแขวงสระวันปิดท้ายด้วยแขวงอัตตปือกองประสมสำนักวิทยาศาสตร์ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนและการพิจารณาลาครบรอบ76ปีจัดขึ้นในกลางเดือนสิงหานี้อยู่ที่หอประชุมใหญ่แขวงอัตตปือมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ท่านกงจักรศรีสวัสดิ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมว่ากองประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เป็นเถื่อทำอิฐไขขึ้นภายใต้ในหัวข้อยกสูงคุณภาพเวียกงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงื่อนไขใหม่เริ่มแต่ปี2พศ5ไปต้นมาปฏิบัติตามมติของภาคเกี่ยวกับการปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งซึ่งได้โอนเวียกงานสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาโอพงแผงแมนบัตรกล่าวการหันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงเพื่อหาประกันการนำภาษีนำอย่างไก่สิทธิ์เด็ดขาดโดยกงและหอบด่านดังนั้นการประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ในระดับแขวงเถื่อนี้มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมอยู่ขันท้องถิ่นเฮาจุดประสงค์สำคัญแม่นเพื่ออยากได้การสนับสนุนทางด้านสติปัญญากำหนดทิศศอกสองทางเพื่อยกสูงคุณภาพพัฒนาวิงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงินไขใหม่แน่ใส่เฮ็ดให้พนักงานนำพาคุ้มครองนักขบสื่อมวลชนและเพื่อนร่วมงานก้ำแหนนแนวทางทัศนะหลักการทิศทางวิธีการและสางเงินไขที่สอดคล้องสุกอยู่เวียกงานสื่อมวลชนอยู่ท้องถิ่นให้ขยายตัวเคียงคู่สภาพการเปลี่ยนแปลงเวียกงานสื่อมวลชนโลกในปัจจุบันในกองประชุมทาน10ประไซวงประเสริฐห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโอโฮงแขวงได้ผ่านบทสัมมนาในหัวข้อยกสูงคุณภาพเวียกงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงินไขใหม่พร้อมนี้ก็ประชุมก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอย่างกองไปกองมาซึ่งเป็นพื้นฐานให้การยกสูงพลบทบาทและสร้างการหันเปลี่ยนของเวียกงานสื่อมวลชนอยู่แขวงอัตตปือในเงินไขใหม่ในปัจจุบันตอนถ่ายของกองประชุมยังได้มอบของขวัญให้แก่พนักงานการนำและพนักงานอาวุโสบำนาญที่ได้ประกอบส่วนสีน้ำน้ำผ้าและประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: อันนั้นก็แมนเนื่องในข่าวการของที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่21สิงหาคม2016เวลาในรายการหมดแล้วไว้ใช้พรแก้เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวดำเนินการทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีสี่นำเรียกงานจุดสุ่มสาแสงปุงนาหนุนเมืองหัวไซแขวงบ่อแก้วตลอดระยะ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลาวสามารถยัดได้ผลสำเร็จเป็น99รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลงเยี่ยมยามจุดให้บริการน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตเซบังไฟแขวงขมวนเวียดนามมีวิสาหกิจคู่หัวมือทั่วโลกขององค์การพัฒนาเพิ่มขึ้น1แห่งสิงคโปร์สืบต่อใช้เทคโนโลยียกระดับความปลอดภัยทางทะเลต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: วันที่19สิงหาคมนี้ทานสอนไซสีพันดอนนายยกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสีนำเวียกงานอยู่ตะแสงปุงน้ำมูลเมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วมีทานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงเมืองห้วยซ้ายและประชาชนให้การต้อนรับตะแสงปุงน้ำมูลเป็น1ใน6ตะแสงที่ขึ้นกับองค์การปกครองเมืองห้วยซ้ายสร้างตั้งขึ้น